0: away from maybe television and other activities into actually using books as tools for learning. And then finally, comprehension becomes checked by other means. So we're not going to have comprehension questions, but we might ask students to do a report on the two books they read this year that were their favorite books, or we might have them give a book report to the class on a special celebration of Books Day. So we really, it causes us to think very differently about books in our classroom. Before you translate, Naraporn, I would like to now, I'd like to spend the next couple of minutes together in a small group or partners, and this would be the next slide, which is just for you to think about when would you use intensive reading in your classroom? And what, you know, what's great about that, and when is that going to be the best thing to do with your students? And when would extensive reading be a better thing to do? So you might be thinking even about, I mean, this is a very broad question. So you might be thinking about ages. When is intensive reading better and extensive reading better from an age perspective? You might think about it from time of the year, at the beginning of the year or at the end of the year. So however you want to think about this question, I'm just asking you now to discuss with a partner or your small group. When would you use each one? And then I think we will come to, I think it's Hua Hin's turn to be first this time. So we'll start with you and then to Bangkok after. We'd like to just hear a little bit about what's the good thing about each perspective and when would you use them? So go ahead, Naraporn, and then we'll take maybe up to 5 minutes for them to discuss before we share.
1: Okay. เมื่อกี้นี้ในสไลด์ที่8นะคะ อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าพูดถึง extensive reading ขอกลับไปสไลด์ที่8นิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะอาจารย์บอกว่า extensive reading เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านที่บ้านนะคะอ่านนอกเวลาอ่านไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์เน้นว่าที่บ้านนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ เรื่องวัฒนธรรมนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยคือพวกเราส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วก็เปิดทีวีทันทีนะคะดูทีวีก็ให้เปลี่ยนซะแทนที่จะดูทีวีก็คืออ่านหนังสือนะคะตอนนี้ทุกคนให้มีหนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งเรียนว่าคราวหน้าเราลองดูไหมคะคราวหน้าทุกคนถือหนังสือติดมือมาคนละเล่มนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ comprehension นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตอบคำถามนะคะเหมือนคำถามท้ายบทในหนังสือเรียนนะคะแต่เป็นการเช็คก็อย่างที่อย่างท่านอาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้ก็ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้นักเรียนเข้ามาเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์สิ่งที่เขาอ่านนะคะอาจารย์มาตี้พูดถึงว่าให้นักเรียนทำเป็นบุ๊กรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานนะคะเขียนว่าได้อ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นยังไงนะคะมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ท่านเคยเห็นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปสั้นๆนะคะนักเรียนสึกจะระดับประถมนะคะเมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาแล้วเนี่ยให้เขียนสั้นๆนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์1แผ่นนะคะแล้วเขาก็คุณครูก็จะไปติดทั่วห้องเลยนะคะแล้วติดออกมาถึงข้างนอกนอกห้องเรียนด้วยคือทั่วโรงเรียนเนี่ยจะมีนะคะนักเรียนชั้นนั้นเนี่ยที่เขียนเป็นบุ๊กรีพอร์ตหน้าเดียวเนี่ยนะคะมาติดวาดสวยเลยนะคะมีรูปประกอบแล้วก็มีประโยคสักมีsummary นะคะเรื่องสัก 4-5 บรรทัดนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราน่าจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถาม2คำถามนะคะในสไลด์ที่9นะคะซึ่งอาจารย์มาดี้นี่อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับท่านอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะอาจารย์บอกว่าลองช่วยกันคุยดูนะคะ discuss ดูว่าข้อดีนะคะของ intensive reading คืออะไรข้อดีของ extensive reading คืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อไรถึงจะเหมาะที่สุดที่จะใช้ intensive reading เมื่อไรที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้ extensive reading ค่ะข้อดีของทั้งสองนะคะแล้วก็เวลาใดที่จะเหมาะที่จะใช้ค่ะสัก3-4 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะ Margie asked for the checking of the extensive reading. I have added to them, you know, the kind of the poster presentation done by the students. I have seen that, yeah. So it includes in one poster a picture, beautiful picture they draw. They color it themselves, and then, you know, a few lines of the summary of the story that they read. Yeah. And yeah. That's yeah. Put on the walls, you know, all over the school I've seen. Yeah.
0: And it's there's so much artistic talent that can be, that we can observe that way too. It's really nice. Serves more than one purpose.

0: ยังคะ
1: one second more please thank you
0: okay

0: This is learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning. So, and I have to comment that whenever you have that guidebook, or whatever book it is, if it's a novel, if it's anything, reading material in your bag, and when you pull it out, I should do that. Maybe I should find something that I can also, when I'm stuck in traffic, or when I have some time to spare. So I think it's a great example of the idea of the model, and you point out some of the things you learned from reading the guidebook. I also like the guidebook as a form of literature or text because it's not a novel. It's a different kind of text. So again, we're demonstrating to students that many things can be read and can be helpful. And this is one version of that. And then finally, you know, the use of a form, a kind of a feedback form, or just an analysis of what the students have read, maybe a demonstration that they did read the material or that they can show that they remember something from it. You know, we do need those kinds of tools to assess extensive reading. Otherwise, it's very difficult if we don't have something to be able to find out what the students have done. So go ahead, Naraporn, on all of that.
1: ค่ะ ท่านอาจารย์จากกรุงเทพนะคะก็บอกว่าซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะอย่างแรกคือเรื่อง intensive reading เนี่ยนะคะข้อดีเนี่ยก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์ที่หัวหินที่กล่าวแล้วนะคะคือว่าครูเนี่ยได้สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เพราะว่าเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะทั้งคำศัพท์ทั้งโครงสร้างทางภาษานะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆนะคะหรือว่าคอนเซปต์ใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นใน intensive reading ในห้องในส่วนของ extensive reading นะคะจากที่อาจารย์เพลินพิษได้ให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ติดมาในกระเป๋านะคะไกด์บุ๊กก็อย่างที่ดิฉันกล่าวเมื่อกี้ว่าคราวหน้าเราเอาหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ติดกระเป๋ามาสักคนละเล่มดีไหมคะมาโชว์กันว่าเรากำลังอ่านเรื่องอะไรกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงเลยคือบอกว่าหนึ่งก็คือว่าไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะ เป็นหนังสือที่อาจารย์เพลินพิษชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านนะคะซึ่งถ้าเผื่อนักเรียนเขาเห็นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านขึ้นมาบ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะของเซสชั่นที่แล้วคือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะคะในเมื่อเราพร่ำสอนให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านแต่เราไม่ถือหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่เป็นต้นแบบที่ดีให้นักเรียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนังสือไกด์บุ๊กสนุกสนานอ่านแล้วอยากไปเที่ยวนะคะก็นักเรียนก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากด้วยมีแรงจูงใจด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเขียนวิธีการเขียนเนี่ยก็จะไม่หนักมากไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอย่างเพลิดเพลินเล่าถึงวิธีไปที่เมืองนั้นในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เป็นเท็กซ์ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะที่ท่านอาจารย์ยมนได้ให้ดูนะคะอาจารย์กรุณาลองดราฟต์ขึ้นมาให้ดูก็คือฟีดแบคฟอร์มนะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านอะไร extensive reading นะคะเขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกรอกฟีดแบคฟอร์มอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเขาได้อ่านอะไรไปนะคะเป็นเรื่องกับอะไรน่าสนใจยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะในการที่เราจะเช็คว่าเขาได้อ่านจริงๆนะคะโดยไม่ต้องทำการทดสอบอะไรทั้งสิ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการบุ๊กรีพอร์ตหรือว่าการทำโปสเตอร์นะคะค่ะ yes Marty
0: okay thanks so now we're going to move on to a little bit of self reflection both about yourself as learners of readingAnd for now, we're going to focus on yourself as learners of reading in English. And then we'll talk a little bit about how you support your students in that. Again, a few sessions ago, we talked about this idea of self-reflection

0: and metacognition, the idea of thinking about thinking. In this sense, we're thinking about reading. So what we need to do, and what we really believe in the field of language instruction, is that the more we understand our own process of learning how to do the skill, the more we can help our students also to learn that about themselves. So this is just a quick overview. We'll just run through this, and then I have just a simple self-reflection question for you to think about. So the idea is, we want to understand our own path through learning to, in this case, learning to read English. We need to understand ourselves, our capacity to learn, and this is just a little preview for next time. We'll have, I'm working, and I believe I will have a couple of non-native speakers of English who have used reading to really help them to become more proficient in English. So we're going to have a chance to interview them. So anyway, we have to understand ourselves, our own capacity for learning, the processes that we have used. So if you listen to yourselves, the people in the two studios today, and those who are listening from afar, things that you have used in learning how to read, and then also, obviously, your interest and knowledge in whatever the subject is that you're reading. So this is basically what we mean by metacognition, is we want to understand ourselves better in terms of our learning to read in English. So I have one question for you, and I'd like you, rather than oftentimes in reflection, we work individually and quietly, but I think that you can do that in your own time. And for now, I'd really like you to turn to a partner. So if possible, maybe just one person, so you both have plenty of time to talk, and look at the next question, which is on the next slide. What has helped you to become a more fluent and confident reader in English? So this is the question. I want you to talk to the person sitting next to you just for a couple of minutes. And then for anybody who's willing to share, we're very happy to hear those stories. And so we'll start with one or two in Bangkok and one or two in Hua Hin quickly. Just a couple of minutes, talk to your partner, and then we'll hear from you.
1: Before I do summarize, I have just told our participants that perhaps next time, we should bring, a book that we're reading over and show and share.
0: Great idea.
1: So,
0: Yeah, good.
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์มาที่พูดถึง self reflection นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเราได้รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของเราวิธีการที่เราฝึกเพื่อให้อ่านได้คล่องนะคะให้รักการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสนใจนะคะหรือว่าในหัวข้อต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยเรามีความเป็นมายังไงนะคะและเราใช้วิธีไหนนะคะเราอ่านตอนไหนเราใช้เทคนิคไหนนะคะในการอ่านเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้เราลองนึกดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะที่จะไปสอนไปบอกนักเรียนให้เขาทำตามได้มากขึ้นนะคะไปแนะนำเขานะคะในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านนอกเวลานะคะเพราะนั้นกิจกรรมถัดมานะคะท่านอาจารย์มาตี้นะคะในสไลด์ที่11นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะกันสักคนละ2-3นาทีนะคะว่าอะไรที่ช่วยให้อาจารย์นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นfluent กับ confident reader นะคะเป็นผู้อ่านเป็นนักอ่านที่อ่านได้คล่องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: have somebody ready from Bangkok.
1: Okay, great. Let's go ahead then.
2: Good morning.
1: Hello.
2: Help me to fluent in reading English is I try to read all types of book because this way can make us to know various vocabulary. For example, the word operate. In doctor, maybe the doctor use a knife to cut the patient, right? But operate in the mathematics textbook, it means a group of numbers can plus, minus, multiply or divide, something like that. So if I read many books, many field of textbook, it make me understand what vocabulary, meaning of vocabulary. I think that's...
1: Yeah. No, that's a wonderful example of, because we do become more confident. I mean, the word... The word operate is a really interesting word. You gave two examples of how that word works in English, and I think that there are at least maybe two more. I'm not going to try to pretend I can say them right now, but there's a lot of different ways that we use that word. So as you point out very well, by encountering the word in different kinds of texts, you become more comfortable with the word. So you don't assume every time you see operate, it's about a surgeon with a knife. You know, so this indicates a sophistication. You become more sophisticated in your ability to read different kinds of texts and to interpret what is meant. So that was a great example of becoming more comfortable.
0: ท่านอาจารย์ท่านแรกก็บอกว่าชอบอ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะจากหลากหลายสาขาซึ่งอันนี้น่าชื่นชมมากนะคะเพราะหนังสือยากๆนั่นเลยที่อาจารย์พูดถึงนะคะเพราะว่าอาจารย์ยกตัวอย่างคำศัพท์คำว่า operate นะคะซึ่งในทางหนังสือทางการแพทย์นะคะทางวิทยาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดใช่ไหมคะทางการแพทย์นะคะแต่ว่าถ้า operate มาเจอในหนังสือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะวงเล็บนะคะที่ท่านอาจารย์อ่านเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงทั้งคูณหารบวกลบนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้รู้ความหมายที่แตกต่างค่ะก็คืออ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะลักษณะหลากหลายสาขา

0: and how they have used reading as a way of becoming more fluent and confident. So just bring some questions. Not everybody will have a chance to ask, but bring a couple so that we can take a little bit of back and forth with the invited guests next time. PowerPoint.
1: อาจารย์ก็อาจารย์มาที่ให้กันบ้านนะคะค่ะกันบ้านอย่างแรกนะคะเมื่อกี้สไลด์ที่22ก็คือว่าให้ทดลองนะคะไอเดียที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านอาจจะไม่เฉพาะเซสชันนี้นะคะเซสชันที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์ยังนำไปทดลองได้นะคะ1-8เลยนะคะเซสชัน1-8แล้วก็จะได้กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากันบ้านนะคะให้คิดคำถามค่ะสไลด์ที่23นะคะให้คิดคำถามสักคำถามหนึ่งหรือสองคำถามนะคะที่อยากจะถามผู้คนที่ใช้ภาษาใช้ทักษะการอ่านนะคะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่านได้อย่างคล่องแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อาจารย์จะเชิญนะคะ non-native speakers มา2-3คนในคราวหน้ามาร่วมรายการนะคะกับอาจารย์ที่เวอร์มอนต์นะคะแล้วก็จะให้เราถามคำถามนะคะเขาคืออาจารย์จะเลือกว่าจะไม่ใช่คนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็จะให้เราลองแชร์กับเขาถามเขาดูว่าเขาใช้วิธีไหนนะคะเขาถึงได้อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วก็มีความมั่นใจในการอ่านนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราก็แชร์เขาว่าเราใช้วิธีไหนนะคะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหยิบหนังสือติดมือมาด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์กำลังอ่านอยู่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: Okay, so I think that's it for this morning, and I'm delighted to see you all. Have a great week. Do lots of reading. Bring some books next time. And ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ ก็จบตอนที่8นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะในชุดนี้ของเราซึ่งมีทั้งหมด10ตอนนะคะก็พบกันคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
4: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลอพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตและอาจารย์จรรยาวรรณเทพศรีเมืองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการใช้และการทำสื่อสอนสะกดคำค่ะคุณครูทุกท่านคะหน้าที่ของการเป็นครูภาษาไทยที่สอนในระดับประถมป.1 ถึงป.3 เรื่องของการอ่านสะกดอ่านให้ออกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการอ่านสะกดค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนหากจะให้สนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมค่ะในวันนี้เราจะขอนำเสนอสื่อที่น่าจะนำไปใช้ในการสอนสะกดและการวางรูปแบบประโยค6สื่อด้วยกันค่ะสื่อแรกค่ะ
1: สื่อชิ้นแรกนะคะเราเรียกว่าหน้าต่างสะกดคำค่ะหน้าต่างสะกดคำนะคะดูจากรูปร่างของสื่อชนิดนี้แล้วเราก็เห็นว่าสื่อชนิดนี้เนี่ยมีบานหน้าต่างทั้ง2บานนะคะซึ่งคุณครูจะใส่พยัญชนะต้นและสระลงไปที่บานหน้าต่างนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพของคำศัพท์คำนั้นๆค่ะวิธีใช้สื่อชนิดนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กอ่านคำก่อนก็ได้ค่ะคุณครูอาจจะให้เด็กในห้องเรียนนะคะดูคำที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะและให้เด็กอ่านพร้อมกันเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าซอเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคำว่าซอคืออะไรเราอาจจะถามเรื่องของความหมายของคำด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้คุณครูให้เด็กนะคะดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะซอสะกดอย่างไรแล้วคุณครูค่อยๆขยับหน้าต่างทีละบานนะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นค่ะซอนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างสะกดคำค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการทำหน้าต่างจิ๋วสะกดคำด้วยนะคะ
0: ผ่านไปแล้วสำหรับสื่อแรกนะคะสื่อต่อมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าเราเรียกมันว่าปิงโกค่ะนี่คือหน้าตาของปิงโกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องตารางเช่นนี้ค่ะอาจจะมี5แถวนะคะหรืออาจจะมี4หรือ3แถวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณครูที่จะนำไปใช้งานนะคะการใช้สื่อแบบนี้เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการสอนพยัญชนะก็ได้สอนสระก็ได้หรือสอนคำมาตราตัวสะกดต่างๆที่คุณครูตั้งใจว่าจะสอนเด็กนะคะโดยนำพยัญชนะที่ต้องการสอนวางเรียงเข้าไปเช่นนี้เลยค่ะส่วนการปิงโกนะคะเราสามารถจะปิงโกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทายาทนะคะคุณครูการใช้สื่อชิ้นนี้เราควรจะใช้เสริมหลังจากที่เราเรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จแล้วเช่นในวันนั้นคุณครูอาจจะสอนพยัญชนะให้กับเด็กๆมาตลอดคาบแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาเด็กเล่นเกมปิงโกก็จะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ
1: นอกจากใช้กับพยัญชนะอย่างนี้แล้วนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะใช้กระดาษขาวธรรมดานะคะกระดาษ A4 ให้เด็กตีตารางก็ได้ค่ะทำตาราง4ช่องหรือ5ช่องก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูลองอ่านคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเพื่อให้เด็กเขียนตามคำบอกค่ะหลังจากเขียนตามคำบอกแล้วเด็กๆจะสามารถเลือกช่องเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่ากาเด็กก็จะเลือกเองค่ะว่าอยากจะลงไปที่ช่องไหนเมื่อได้คำศัพท์เต็มกระดานบิงโกแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นกิจกรรมบิงโกก็ได้ค่ะ
0: และสื่อต่อไปค่ะสื่อที่
1: 3สื่อชิ้นที่3นะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าต่างสะกดคำเหมือนกันแต่สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดึงได้ด้วยนะคะถ้าเด็กที่เห็นสื่อประเภทนี้แล้วเนี่ยเด็กจะค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือคุณครูควรจะใช้กระดาษแข็งนะคะถ้ากระดาษเราเป็นกระดาษอ่อนก็จะทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใส่เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตดูว่าภาพของเราก็ยังอยู่นะคะคำศัพท์นี้มาจากไหนก็มาจากหนังสือเรียนเด็กนั่นแหละค่ะด้านนี้เราใส่คำศัพท์นะคะภาพและการแจกลูกสะกดคำค่ะเมื่อเด็กดูภาพแล้วเด็กออกเสียงคำศัพท์ตามนะคะคำนี้คือคำว่าจานลองแจกลูกสะกดคำนะคะจอานอจานเราอาจจะให้เด็กพูดถึง จานที่บ้านก็ได้นะคะจานใช้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการอ่านการเขียนต่อไปค่ะอันนี้คือดับเบิลสไลด์การ์ดค่ะ
0: ค่ะมาที่สื่อต่อไปกันเลยค่ะสื่อนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์ค่ะก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะที่ประกอบด้วยคำนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกเสียงแล้วก็บอกรูปวรรณยุกต์ค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเรียนผันวรรณยุกต์นะคะเรามักจะใช้การผันนิ้วตามค่ะเช่นปาป่าป้าป้าป๋านะคะการทำแบบนี้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหากเราประยุกต์มาใช้ไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นรูปของวรรณยุกต์แล้วก็เสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณครูอาจจะกำหนดคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าจานนะคะแล้วถามเด็กๆว่ายังไม่ให้เด็กๆดูเฉลยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะจานจานเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะถ้าเด็กๆตอบได้ว่าเสียงสามัญคุณครูจึงค่อยๆเปิดเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าจานจานจานจานจานจานเสียงกับรูปตรงกันอย่างนี้ค่ะอันนี้คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กก็จะ
1: เริ่มจากง่ายๆก่อน
0: ใช่ค่ะควรจะเป็นอักษรกลางคำเป็นก่อนถึงจะผันได้ครบนะคะแล้วคุณครูก็อาจจะไล่คำจากคำว่าจานไปเป็นคำอื่นๆเช่นเป็นกากากากากากาเป็นอูอูอูอูอูอูแบบนี้มันก็จะช่วยขยายประสบการณ์ในการผันวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆค่ะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นอักษรกลางค่ะเราก็ขยับมาที่อักษรสูงนะคะขอไข่นะคะอักษรสูงคำเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวแบบเนี้ยเด็กสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเด็กก็จะมาดูตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้ข้าวรูปโทโท

0: แต่ขาวนะคะรูปเอกเสียงเอกแต่ถ้าเป็นขาวนะคะไม่มีเครื่องหมายแต่ว่าเสียงเป็นจัตวาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: สื่อลำดับต่อไปนะคะชิ้นที่5แล้วนะคะก็คือไม้บรรทัดสะกดคำค่ะไม้บรรทัดสะกดคำนะคะจะประกอบไปด้วยแถบพยัญชนะนะคะที่เราทำขึ้นจากกระดาษแข็งนะคะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดความยาวเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะคุณครูสามารถเลือกพยัญชนะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะจะแบ่งตามหมู่อักษรก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสิ่งที่คุณครูมองว่าคำไหนบ้างที่น่าจะเป็นพยัญชนะต้นใช้กระดาษสีเพื่อที่จะให้เด็กได้แยกแยะได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันนะคะก็คือแผ่นสระแผ่นสระนี้นะคะคุณครูสามารถติดสระได้ตามตำแหน่งของสระในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบนสระหน้าสระหลังและสระล่างค่ะสามารถติดได้ทั้งหมดเลยวิธีการใช้นะคะให้เด็กได้เลื่อนด้วยตัวเองค่ะแล้วลองให้เขาอ่านดูนะคะเลื่อนไปทีละคำและให้ค่อยๆสะกดไปนะคะเช่นเราเลื่อนคำนี้ตออะตะตออะปะตออะปะอีกคำหนึ่งนะคะและออะอะเนี่ยนะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ค่ะถ้าเด็กมีความชำนาญแล้วนะคะสามารถสะกดคำได้แล้วรู้จักตัวสะกดแล้วเราสามารถเพิ่มไม้บรรทัดที่เป็นตัวสะกดเข้าไปได้นะคะทำเป็น2ช่องสระยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองสะกดดูนะคะเช่นยออิงอยิงนะคะขยับไปเรื่อยๆบางครั้งให้สะกดก่อนแต่คุณครูอาจจะยังไม่บอกความหมายก็ได้ขอให้เด็กของเราจำตัวพยัญชนะจำสระและสามารถสะกดได้ก่อนนะคะความหมายตามมาทีหลังก็ได้ค่ะอันนี้คือไม้บรรทัดสะกดคำ
0: ค่ะสื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปแนะนำการใช้สื่อต่อมาที่จะช่วยเรื่องของการเรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะรูปแบบนี้นะคะสื่อชิ้นนี้เราเรียกว่าหมวกประโยคมหัศจรรย์ค่ะในหมวกนะคะจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำที่เราแขวนไว้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งคำนามหรือคำกริยาก็ได้นะคะเช่นหมวกใบนี้ค่ะมีคำว่าแม่ครับใครใหญ่นะอันนี้นะคะก็มีคำหลายๆคำในนี้ที่จะสามารถไปผสมกับคำอื่นๆแล้วสามารถจัดเรียงเป็นประโยคได้นะคะวิธีการใช้คือให้นักเรียน3คนมาสวมหมวกค่ะเมื่อสวมหมวกเข้าไปแบบนี้นะคะคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองแต่เด็กจะสามารถเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของคนอื่นได้นะคะอย่างตอนนี้เห็นคำว่าเก็บนะคะ อย่างนี้เราก็เริ่มจะคิดแล้วนักเรียนก็เริ่มจะประมวลแล้วว่าคำว่าเก็บน่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนคำของเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคแล้วส่วนเราน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเพราะฉะนั้นก็จะมีการสลับตำแหน่งการยืนเพื่อให้มันเรียงตามรูปแบบของประโยคเป็นประธานกริยาและกรรมได้ถูกต้องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะหมวกมหัศจรรย์นี้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้นะคะเช่นการใบ้คำนะคะหรือการแสดงบทบาทสมมุติถ้าในกรณีที่ตรงนี้เป็นคำนามเช่นคำว่าสิงโตงูแบบนี้นะคะอาจจะให้เด็กสวมหมวกแบบนี้แล้วแสดงบทบาทสมมุติเล่านิทานก็ได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้เช่นนี้แสดงว่าเด็กอ่านหนังสือได้อ่านสะกดออกแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งเลยค่ะคุณครูจะเห็นได้ว่าสื่อที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะคะเนื้อหาบางเนื้อหาเราอาจจะสามารถจากหนังสือหรือว่าทำเป็นใบงานมาให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่สนุกสนานเท่ากับการมีสื่อแล้วก็ใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ
1: การที่เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งร่างกายนะคะขยับทั้งแขนขาและสมองนะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักในภาษาไทยแล้วช่วยให้เด็กอ่านหนังสือออกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีไปใหญ่เลยค่ะแต่แค่นี้ไม่พอค่ะเรารู้แค่วิธีการใช้ไม่พอค่ะคุณครูเพราะว่าเราเป็นครูเราจะต้องลงมือทำสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำสื่อค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของการสาธิตการทำสื่อนะคะสื่อที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือทำสื่อจะต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่
1: ะวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อทำมือนะคะขอแบ่งวัสดุอุปกรณ์

0: นี้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกคือเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณครูเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดสีนะคะหรือรวมถึงไปถึงกาวไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะคุณครูสามารถหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ที่ห้องเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษค่ะที่อยากให้คุณครูเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะกระดาษเนี่ยก็มีตั้งแต่ความบางแบบ A4 ธรรมดาเลยนะคะเป็นกระดาษขาวธรรมดาก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความคงทนถาวรใช้งานได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูใช้เวลาทำสื่อเนี่ยก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้ได้หลายครั้งหน่อยการเลือกกระดาษจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะกระดาษที่จะเอามาทำสื่อทำมือประเภทนี้นะคะให้คุณครูลองนึกถึงกระดาษที่ใช้ทำเกียรติบัตรความหนาจะประมาณนั้นเลยนะคะเช่นความหนาประมาณ160กรัมจนไปถึง200กรัมอะค่ะคือกระดาษลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ดึงได้นะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวสติกเกอร์ใสติดเข้าไปด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่มีเครื่องเคลือบบัตรจะทำยังไงเราไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตรก็ได้นะคะเราใช้สติกเกอร์ใสตัวนี้ก็ได้ก็จะทำให้ชิ้นงานของเราคงทนถาวร นะคะความหนาบางของกระดาษนอกจากมีความสำคัญแล้วนะคะเรื่องของสีของกระดาษก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณครูเลือกสีกระดาษที่มีความสว่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเช่นการที่เราทำบัตรคำหนึ่งบัตรเนี่ยหากเราใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลแผ่นนี้เนี่ยแล้วปากกาของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเป็นสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเมื่อมาเจอกันนะคะสีดำจมลงไปในสีน้ำตาลแน่นอนจะทำให้บัตรคำนั้นน่ะอ่านยากนะคะหากคุณครูเลือกใช้สีที่มีความสว่างหน่อยจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะรวมถึงแบบเห็นแล้วก็ดึงดูดใจกว่ากันเยอะเลยนะคะระหว่างสีเหลืองนี้กับสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีกระดาษก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำสื่ออย่างแรกของเราเลยค่ะ
1: ค่ะสื่อแรกของเรานะคะทุกท่านจะเห็นวางอยู่ตรงนี้นะคะสื่อแรกนี้คืออะไรเราเรียกมันว่าบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาค่ะ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาหากเราพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวถูกไหมคะซึ่งใน44ตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากแก่การจดจำค่ะบางตัวมีหน้าตาที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆทวนย้ำๆนะคะว่าสื่อพยัญชนะไหนที่เหมือนกันบ้างเราก็เลยทำสื่อตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จับพยัญชนะมาเข้าคู่กันเช่นผอผึ้งฝอฝาบอใบไม้ปอปลาดอเด็กปอเต่า
1: ดอชดาตอปะตักแบบนี้นะคะ
0: ฟอพานฟอฟันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สังเกตค่ะได้เปรียบเทียบนะคะว่าตัวไหนเหมือนกันบางตัวหัวเข้าบางตัวหัวออกแบบนี้นะคะถ้าเด็กจำพยัญชนะได้แน่นอนว่าเขาก็จะอ่านหนังสือได้นะคะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะของคุณครูเรามีเป็นเทมเพลตนะคะคุณครูสามารถโหลดได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะก็จะมีการลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยวิทยากรก็จะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อคุณครูดาวน์โหลดชิ้นงานนี้ไปแล้วนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างคะอาจารย์วนิดาน
1: อหนูคู่มอม้าถอถุงกับพอสำเภาบอใบไม้กับปอปลาดอชดากับตอปะตักผอผึ้งกับฟอพอพานฟอฟ้ากับพอฟอฟันดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ชอช้างกับซอโซ่ค่ะ
0: เมื่อคุณครูดาวน์โหลดออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่า ด้านหนึ่งเราจะใส่นอหนูใส่พยัญชนะนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพค่ะซึ่งเป็นภาพลายเส้นตามธรรมดาเลยคือด้านนี้เนี่ยตั้งใจจะให้เด็กๆได้ระบายสีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะให้เด็กๆได้เห็นตัวพยัญชนะค่ะคุณครูตัดออกมานะคะตามรอยที่เราให้ไว้เลย

0: คะจากนั้นคุณครูก็พับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณครูทากาวบริเวณด้านที่เป็นภาพนะคะเราจะเอาภาพชนกับภาพค่ะทากาวนะคะคุณครูบางท่านอาจจะถนัดเป็นการใช้กาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะแต่กาวแนะนำให้ใช้กาวแท่งนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่ากาวที่เป็นกาวน้ำนะคะด้านภาพเราก็ติดลงไปนะคะให้ชนกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมุดเล่มเล็กนะคะเมื่อเปิดแล้วเราก็จะเห็นนอหนูด้านที่เป็นตัวพยัญชนะและนอหนูที่เป็นภาพนะคะในด้านนี้เนี่ยเด็กสามารถระบายสีได้นะคะถ้าเราทำเยอะๆแล้วนะคะเราก็เอาสื่อตัวนี้ไปใส่ในกล่องไว้ก็ได้นะคะวางไว้ในห้องเรียนเด็กก็จะได้มาอ่านซ้ำๆทวนๆไปนะคะหากคุณครูไม่ทำในลักษณะนี้นะคะอาจจะทำเป็นกระดาษเปล่าได้เลยค่ะแล้วให้เด็กลองสังเกตตัวพยัญชนะด้วยตนเองแล้วให้เขาเขียนค่ะเช่นเด็กอาจจะเห็นสอเสือกับลอลิงสอเสือคือมีหางหรือไม่มีหางนะเราอาจจะได้เห็นตัวที่คุณครูคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าลูกของเราสับสนคำนี้เหรอหรือว่าสับสนพยัญชนะตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ให้เด็กวาดรูปเองค่ะเด็กๆชอบนะคะนี่ก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราอยากจะชวนคุณครูให้เด็กๆพาทำในห้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเราเรียนแค่ในตัวหนังสือไม่พอนะคะแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะเป็นการย้ำๆทำให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งระบายสีและวาดภาพเนี่ยก็ทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำได้ดีด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำสื่อชิ้นที่2เลยนะคะสื่อชิ้นที่2นะคะเป็นจากต้นคลิปที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะจำลองหน้าต่างบานใหญ่บานนั้นให้มาเป็นหน้าต่างจิ๋วสะกดคำนะคะหน้าต่างจิ๋วสะกดคำค่ะ
1: โอเคค่ะรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าต่างจิ๋วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของหน้าต่างที่พับปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำค่ะ
0: หน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะก็ทำได้ไม่ยากจากกระดาษ A4 ธรรมดาของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าย่อส่วนกระดาษลงมาให้มันเล็กลงนะคะเราสามารถใส่สระได้นะคะก็คือสระพยัญชนะต้นสระหลังหรือว่าสระหน้าและพยัญชนะตามท้ายนี้นะคะถ้าคุณครูพลิกด้านมาสามารถใส่สระบนสระล่างได้นะคะดังตัวอย่างที่จะทำให้ดูนี้นะคะเราวาดรูปไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราวาดรูปงูไว้นะคะเราก็จะติดภาพนะคะลงไปในกระดาษของเราอันนี้เราจะใช้กระดาษสีซ้อนกันนะคะคุณครูอาจจะใช้กระดาษสีขาวแผ่นเดียวพับเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสมากขึ้นนะคะก็ติดภาพลงไปนะคะส่วนด้านนี้เราพับเป็นหน้าต่างแล้วนะคะจากคำว่างูเนี่ยสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นก็คืององูสระคือสระล่างนะคะก็คือสระอูเพราะฉะนั้นเราจึงพับเป็นแนวตั้งนะคะให้ด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ของเราลงไปนะคะคำว่างูค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างสะกดคำแล้วนะคะเวลาใช้ก็เหมือนการใช้หน้าต่างบานใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นขนาดเล็กนี้ลงมาเด็กๆอาจจะเลือกใช้คำจากในหนังสือที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยให้เด็กทำเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจำได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ยังจะเป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเป็นแค่ผสมพยัญชนะกับสระค่ะ
1: คำพื้นฐานนะคะหรืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นให้เด็กดูภาพก่อนเหมือนที่สาธิตไปเบื้องต้นนะคะคือเด็กๆดูซิภาพนี้ภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆก็จะตอบมาว่าปลานะเด็กๆน่าจะตอบว่าปลานะคะปลาสะกดอย่างไรคะปลาสะกดว่าปอลออาปลาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น
0: นี่ก็จะเริ่มของคำควบกล้ำ
1: ใช่ค่ะคำควบกล้ำนะคะเราอาจจะแยกพยัญชนะต้นนะคะหรือว่าที่ควบกัน

0: ตัวสระอยู่ในคำนั้นๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนรูปก็คือมีการตัดบางตัวออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อ้อนเขียนคำว่าอะไรคะ
1: จะเขียนคำว่าบวกค่ะบวกต้องเขียนตัวหนาๆ หน่อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวคุณครูมองไม่เห็นค
0: ่ะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนสระลดรูปเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าเด็กอ่านคำนี้นะคะนอหนูที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับกอไก่ที่เป็นตัวสะกดอันนี้อ่านว่านกถูกไหมคะเราสังเกตดูว่ารูปเนี่ยเราไม่เห็นตัวสระเลยอันนี้คือตัวอย่างของสระลดรูปนะคะซึ่งเด็กอาจจะเอ๊ะแล้วสระคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นรูปนะคะเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นสระโออยู่ข้างในให้เด็กรู้ว่าที่หายไปลดรูปนั้นคือสระโอเวลาแจกลูกสะกดคำก็เป็นนอโอกอนกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นรูปสระเท่านั้นเองค่ะ
1: หรือยังคำนี้นะคะคำว่าบวกค่ะบออัวกอบวกเด็กอาจจะงงว่าเอ๊นี่มันไม่ได้มีสระเลยเห็นมีแต่ตัวพยัญชนะบใบไม้วแหวนกอไก่แล้วสระคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าสระลดรูปนะคะคือเสียงสระอัวแล้วก็อาจจะถามเด็กๆนะคะว่าคำว่าบวกสระของมันคืออะไรคะสระอัวเนี่ยแล้วก็ซ่อนสระอัวไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันมีสระนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดรูปของมันลงไปหรือว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะหน้าต่างจิ๋วมาหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะ
0: อันนี้ก็อยากให้คุณครูเอาไปใช้นะคะคือแบบเป็นสื่อง่ายๆทำได้ในห้องเรียนค่ะแล้วคือเด็กได้สร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองค่ะเลือกคำง่ายๆจากในหนังสือก็ได้นะคะในช่วงชั้นที่1เนี่ยเด็กป.1 ถึงป.3 มีคำเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่าสื่อตรงนี้คุณครูจะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสื่อที่3เลยนะคะแถบบัตรผสมคำค่ะ
0: สื่อที่3ของเรานะคะก็จะขยับความยากของเนื้อหาขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือแถบบัตรผสมคำนะคะแถบบัตรผสมคำทำอย่างไรนะคะคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 เนี่ยนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะจำนวน2แผ่น2แผ่นนะคะวิธีพับแถบบัตรนะคะง่ายๆนะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งในด้านแนวตั้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับมาอีก1ครั้งนะคะคุณครูจะได้แถบในลักษณะนี้มันจะเปิดได้1ด้านเหมือนที่เวลาที่เราเปิดปฏิทินนะคะเมื่อเปิดได้แล้วนะคะด้านที่ทำการเปิดเนี่ยให้คุณครูแบ่งเป็นช่องนะคะเป็นช่องละประมาณ2นิ้วเราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดให้มันเปิดได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะคุณครูอาจจะมีพยัญชนะกับสระให้เด็กสัก1ชุดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กเอาพยัญชนะและสระที่มีอยู่นี้นะคะมาติดลงที่แถบผสมคำของเราเนี่ยนะคะติดไปทีละตัวถามว่าพอเปิดขึ้นมาเราจะใช้พยัญชนะและสระร่วมกันในแต่ละแถวนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแถวที่2เป็นอีกคำนึงแต่ว่าสมมติว่าเปิดตัวนี้อาจจะอ่านได้อีกเป็นคำใหม่นะคะเราจะทดสอบดูว่าเด็กๆจะใช้พยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยสร้างคำได้จำนวนกี่คำนะคะ
1: การที่จะบอกว่าเด็กทำได้ดีหรือไม่นั้นนะคะเราจะมาดูจำนวนคำที่เด็กสร้างค่ะว่าในแถบประโยคที่เขาได้เนี่ยมีกระดาษจำกัดเนี่ยเขาสามารถสร้างคำที่มีความหมายได้กี่คำนะคะ
0: จากพยัญชนะที่เท่าๆกันนะคะถ้าหากคุณครูมองว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีคลังคำในหัวเยอะละเราอาจจะไม่ให้ตัวพยัญชนะแต่ให้เด็กเขียนคำเองลองให้เขาเปิดทีละตัวแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีคำอยู่ในหัวเยอะเราก็จะได้คำจากเขาเยอะนะคะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำสะกดคำนะคะถ้าเกิดว่าห้องคำอาจจะยาวเป็น2พยางค์นะคะคุณครูอาจจะทำมาให้เล็กลงก็ได้นะคะ ให้เหลือแค่3
1: แบบนี้นะคะ
0: 3ตัวนะคะแบบที่อาจารย์วนิดาแสดงตัวอย่าง
1: ค่ะเนี่ย

0: ตัดครึ่งนะคะก็จะ3อันนี้ก็จะเป็นคำสั้นๆที่เด็กอาจจะคิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: เราก็ใช้พยัญชนะต้นร่วมกันพอเปลี่ยนพยัญชนะต้นก็ได้คำใหม่แล้วอันนี้จะใช้กับเด็กที่เล็กลงหน่อยนะคะแต่ข้อจำกัดของสื่อชนิดนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่สามารถวางสระล่างได้รวมถึงการใส่พยัญชนะเราอยากทราบว่า
0: วรรณยุก
1: ต์ใส่วรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็เลยพลิกไปพลิกมานะคะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราพลิกด้านแบบนี้เราจะสามารถติดพยัญชนะติดวรรณยุกต์ได้ก็คือเปิดขึ้นมาทีละตัวนะคะแต่คำจะต้องเปิดลงอยากให้คุณครูนำไปทำต่อนะคะใครที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอาจจะส่งภาพมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือแถบบัตรประสมคำ
2: ค่ะแต่ไม่ยาวโชว์สิคะ
0: มีเวลาไม่นานเมื่อกี้ก็เลยคิดได้แค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือใช้พยัญชนะต้นกับสระร่วมกันนะคะอย่างเช่นมอม้าสระอากอไก่มออากอมากนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสะกดด้านหลังนะคะมออาดอมาดก็เป็นคำใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลังคำของเด็กๆเลยว่าจะสามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนแล้วทำให้เกิดคำใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อทำผลงานชิ้นนี้เสร็จนะคะเรียกได้ว่าเวลาเด็กทำงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูควรที่จะให้โอกาสเขาได้ออกไปนำเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ
1: ชิ้นงานที่พวกเราสองคนทำนะคะอาจจะสีสันยังไม่สดใสเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถให้เด็กๆระบายสีได้นะคะตกแต่งเขียนตัวหนังสือวาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะคะเช่นอันเนี้ยเราก็ลองทำดูนะคะใช้ภาพเข้ามาด้วยนะคะมีภาพแมวแล้วก็มีแค่คำว่ากินค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะแมวกินปลาไก่กินปลากินได้ไหมก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเปิดมาอีกนะคะก็เป็นรูปงูไก่กินงูอะไรเงี้ยเอาภาพเข้ามาผนวกกันกับตัวหนังสือก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยฝึกการคิดที่แบบมันซับซ้อนเนาะ
1: ใช
0: ่มันจะเอา
1: สร้างเป็นเรื่องก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเอาคำที่อยู่ในนี้นะคะที่เด็กๆ เขียนแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเป็นประโยคนะคะหรือว่าเอาไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทำให้ขยายประสบการณ์ในการเขียนการใช้คำแล้วคุณครูก็จะตรวจสอบได้ว่าเขาเข้าใจความหมายมันจริงๆหรือเปล่าค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเลย
0: ไม่ยากเลย
1: ห้องเรียนนี้มีอยู่นะคะ
0: ค่ะใช้แค่กระดาษ A4 ดินสอสีแล้วก็กรรไกรแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเด็กๆ เห็นคุณครูถือกระดาษถือสีเข้าไปเนี่ยก็ยิ้มแล้วค่ะนะคะ
0: ใช
1: ่สนุกนะคะ
0: อ้าวแทนที่ไม่ได้ถือไม้เรียวใช่ไหมวันนี้มีอะไรขอบกระดาษ
1: เปลี่ยนจากถือไม้เรียวเนี่ยไปถือกระดาษถือสีเข้าไปในห้องนะคะเด็กๆก็จะรับคุณครูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
0: ใช่ใช่นิดนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สื่อสุดท้ายที่จะพาทุกคนทำนะคะเป็นสื่อที่มีหน้าตาที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเราเรียกมันว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะให้คุณครูได้ลงมือทำแล้วก็จะขยับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่เราเรียกว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ที่เลือกสื่อชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยนะคะเพราะเรามองว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆจากวันนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อแจกลูกสะกดคำแล้วนะคะคุณครูสามารถนำบัตรหมุนสารพัดประโยชน์เนี่ยไปใส่เนื้อหาอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงเลือกสื่อชิ้นนี้มานะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิธีการตัดวัดกระดาษเนี่ยให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสามารถเตรียมกระดาษได้ตามนี้เลยขนาดกระดาษนะคะก็ตัดได้ตามนี้นะคะแต่ว่าที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะกระดาษที่คุณครูต้องเตรียมนะคะพอตัดออกมาเนี่ยจะมีชิ้นแรกนะคะก็คือวงกลมในลักษณะที่คล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเพราะตัวนี้คือตัวหมุนถ้าเราใช้กระดาษอ่อนหมุนไม่ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะคุณครูอาจจะใช้แผ่นซีดีที่เหลือใช้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่2ที่จะใช้เป็นปกนะคะก็คือ

0: กระดาษ A4 สีอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นหมุนเราจะมีชิ้นที่เอาไว้ทำเป็นแกนด้วยนะคะชิ้นเป็นแกนจะตัดเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะเล็กๆมีรูตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่เจาะจะทำยังไงให้มันหมุนได้นะคะเดี๋ยวให้กระดาษอาจารย์วนิดาก่อนกับกระดาษ4ชิ้นนี้จะใช้เป็นปกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนส่วนตัวนี้ใช้เป็นแกนนะคะใช้เป็นแกนในการยึดติดกระดาษของเราตรงนี้นะคะดูตัวแกนนี้ก่อนขอให้คุณครูวาดเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าเหมือนลูกโปเกมอนเลยเหมือนไหมคะ
1: จะพยายามนะคะ
0: เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วคุณครูเขียนหมายเลขไว้นะคะหมายเลข1 2 3และ4ค่ะเมื่อเขียนตัวเลขแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เราจะตัดนะคะ
1: ตัดทั้ง4เส้นเลยไหมคะ
0: แต่ตัดไปไม่ถึงวงกลมนะคะตัดในลักษณะแบบนี้
1: คือวงกลมจะเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเนี่ยคุณครูพับ1ขึ้นมาชน2นะคะพับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยจากนั้นคุณครูเอาแผ่นที่เป็นจานหมุนของเราเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมายเลข1อยู่กับหมายเลข2ส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือ3กับ4ค่ะลักษณะนี้คุณครูลองหมุนไอ้ตัวแกนนี้ดูนะคะว่ามันจะต้องหมุนได้นะหมุนได้ไหมคะอาจารย์วนิดา
1: อุ้ย
0: พอหมุนได้นะคะครูบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้กระดาษแบบนี้เราสามารถใช้หมุดที่เป็นหมุดสีทอง2ขาได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแต่ว่าหมุดสีทองเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันจะมีโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นการใช้กระดาษแบบนี้ก็จะดีกว่าจากนั้นกระดาษชิ้นที่เป็นปกนะคะเราใช้กระดาษ A4 เลยในสีที่เราชอบนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลองกะดูว่าจานหมุนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วลองขีดเส้นไว้อันนี้คือด้านหน้าปกนะคะลองขีดเส้นคร่าวๆไว้ว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือบริเวณที่จานหมุนของเราจะอยู่เนาะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงกลมที่เราตัดออกมาจะมาทำเป็นรูให้เนื้อหามันโผล่มาได้นะคะวางตรงนี้ถามว่าตรงเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้วงกลมไหมไม่ต้องก็ได้นะคะอาจจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้วงกลมนะคะเราก็ขีดเป็นวงกลมไว้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจาะรูตรงวงกลมนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นะคะถ้าให้เด็กๆทำอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเจาะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะง่ายกว่านะคะ

เมื่อเราเจาะออกมาแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้ค่ะด้านนี้เป็นหน้าปกนะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นรูอยู่แบบนี้เมื่อเราใส่แผ่นอันนี้ของเราเข้าไปนะคะลองกะดูตรงนี้คือส่วนที่เนื้อหาจะโผล่ออกมานะคะเราจะใส่คำเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราจะประกอบจานหมุนนี้เข้าไปกับชิ้นงานของเรานะคะส่วนที่เราจะทากาวนะคะก็คือตัวโบสีชมพูตรงนี้นะคะตรงจานหมุนสีขาวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาวเลยนะคะห้ามให้กาวติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะเราติดด้านหน้า

0: นี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะด้านหลังก็ได้ทากาวลงไปนะคะแล้วก็จริงๆต้องติดด้านหลังก่อนติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นลองหมุนดูนะคะว่ามันหมุนได้นะคะทีนี้เราลองเขียนวงกลมไว้นะคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วงค่อยๆหมุนขยับไปนะคะถ้าเกิดอยากให้ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนผันวรรณยุกต์คุณครูทำสัก5วงก็ได้ค่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลองหมุนดูนะคะคือยังไงก็ต้องหมุนได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวจะติดกาวค่ะ
0: ติดด้านหลังก่อนทำไมไม่อยู
1: ่ติดด้านหน้าด้วยเนาะ
0: ติดด้านหลังก่อน
1: ด้านหลังติดแล้ว ไม่ติดด้านหน้าเลย
0: อันนี้เราจะพักไว้ก่อนเรามาดูชิ้นนี้ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่งั้นจะใช้เวลานาน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะ1กับ2อยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือวงที่เราจะใส่เนื้อหานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอหมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนได้นะคะวิธีการประกอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทากาวบริเวณรอบๆตรงนี้อีกนะคะที่เป็นหน้าปกนะคะอย่าไปยุ่งกับจานหมุนเด็ดขาดค่ะห้ามให้จานหมุนโดนกาวนะคะเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะคะนี่มาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เด็กๆเราทำไม่ให้นะคะ ในชั้นเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์โดยการใช้วงล้อบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ของเรานะคะ อันนี้จะมีขนาดเล็กคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมที่สาธิตกับตัวอย่างมันขนาดต่างกันคุณครูสามารถขยับขนาดขึ้นได้อยากได้วงใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือวงเล็กก็ได้ถ้าวงเราใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการใส่เนื้อหาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าวงเล็กลงนะคะจำนวนช่องที่เอาไว้ใส่ตัวพยัญชนะก็น้อยลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการเอามาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปทั้ง5ช่องเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าปกตรงนี้ให้สวยงามนะคะ
1: เช่นบัตรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นการทำบัตรเล็กๆอย่างเงี้ยเพียงพอสำหรับการใส่คำเข้าไป5คำนะคะวิธีการที่คุณครูจะนำไปใช้นะคะผันวรรณยุกต์ก็เช่นคำแรกกออากาเราหมุนต่อเลยค่ะกาไม่เอกกาไม่โทก้าไม่ตรีก้าแล้วก็จัตวากาแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้สามารถจุได้5คำนะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูโอ้สมมุติว่ามีคำไวยพจน์เยอะมากเลยใช้แค่5คำไม่พอก็อย่างที่อาจารย์จันยาวันได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
0: เพิ่มขนาดค
1: ่
0: ะ
1: เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเช่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำที่แปลว่าผู้หญิงโอ้มีเยอะแยะมากมายคำที่แปลว่ากินก็มีเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะ
0: คำควบกล้ำก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรที่เป็นคำควบกล้ำเราก็เอาคำว่ากล้วยคำว่ากวางคำว่าขวานคำว่าพริกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบูรณาการเนื้อหาที่เอาไปใส่ในตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นบัตรหมุนสารพัดประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
0: นำไปใช้กับเนื้อหาอะไรก็ได้นี่คำไวยพจน์ค่ะระบายสีให้สวยงาม
1: อันนี้เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะก็จะเช่นคำว่าเลขคำว่านาคแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถเอามาใช้กับมาตราตัวสะกดได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากเป็นคำแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครในวรรณคดีได้ด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณครูเลยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยค่ะสมกับชื่อของมันคือสารพัดประโยชน์นะคะ
0: ใส่รูปการ์ตูนนะคะหรือว่ารูปสัตว์แล้วเล่านิทานก็ได้กระต่ายเดินไปเจอกับเต่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะเล่านิทานไปก็ได้ค่ะ
1: ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณครูกับเด็กทำร่วมกันเนี่ยคิดว่าบรรยากาศในห้องคงจะสนุกสนานมากทีเดียวค่ะ
0: เราอาจจะไม่ได้ให้เด็ก1คนทำ1ชิ้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม3คนช่วยกันทำ1ชิ้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านสะกด

0: สอนการจัดเรียงประโยครวมไปถึงสื่อสาธิตในวันนี้ทั้ง4ชนิดด้วยนะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะสนุกสนานกับการผลิตสื่อกับการทำสื่อแล้วก็ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมสนุกสนุกในชั้นเรียนกับเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
1: เราก็หวังว่าสื่อในวันนี้เนี่ยจะได้รับการต่อยอดอย่างสมบูรณ์นะคะการที่เราทำให้เด็กๆอ่านออกหรือเขียนและเขียนได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยประเทศชาติของเราอีกทางนึงค่ะ
0: เป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเททำครั้งเดียวทำให้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆกับเด็กหลายๆห้องแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนะคะก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็จะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการใช้สื่อในห้องเรียนจริงนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศจากคุณครูที่เข้ารับการอบรมของเราในรุ่นที่แล้วนะคะนำสื่อต่างๆที่ได้อบรมนี่แหละไปใช้ต่อนะคะเราลองดูนะคะว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูได้ผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอยากให้คุณครูได้ชมไปพร้อมกันนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาทุกท่านไว้ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ

คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะ

มีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเรื่องนี้จึงผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
0: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
1: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
0: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
1: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
0: Hi.
3: Welcome Hi. To Pasar Malam Gadong.
0: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
0: I call night market.
3: Yes, night market.
0: Part of our hotel.
3: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
0: Gift.
3: And you are Zun.
0: Zun.
3: Zun.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. My name is Ash.
0: Ash.
3: Oh,
0: Ash.
3: Yes.
0: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
0: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
0: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
0: Oh, I don't think so.
3: Let describe okay. The hair and the makeup
0: if
3: tonight.
0: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. Right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
0: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks as minimum as $1.
0: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
0: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
0: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
0: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
0: Small one.
3: The small one, yeah.
0: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
0: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
0: คืออะไรคุเล่มาลายา
1: เวมารายา
0: คุเลมารายา
1: เวมารายา
0: เวมารายา
1: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
0: ถังแตก
1: แตกบ้านเรานะครับ
0: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
1: อ๋อใช่มันเผ็ด
0: หวานมันก็อ๋อ
1: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
0: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
1: ครับ
0: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
1: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
0: ที่นี่
1: ไส้เยอะมาก
0: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเท่าน
1: ั้
0: น What is leaf banana It's not banana
1: banana
3: no
1: bukan
3: It's not banana ด
0: ิมันเป็นพืชชนิดนึงของท้องที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
3: การ leaf is softer
0: อ๋
1: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าDowney ring ก็คือใบนีริง
0: Downey ring Do we have fresh one? I see
1: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
0: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
3: Downey ring
0: เฮลิคอเนีย
3: Sepecia
0: Fish okay Let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
0: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
4: แต่เหนียวนะ
0: พอ your language delicious
3: ยำมัน
0: very yamman
1: ผมรู้จักอยู่อย่างหนึ่งในนี้ขนม
0: อะไรฮะแป้งทอด
3: this is called penyaram
1: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจยาวา
3: this is how they cook penyaram yours look like UFO
0: yeah oh
1: wow
0: ว้าว
1: เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
0: คร
1: ับ มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆนิดน
0: ึงมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
0: คล้ายๆนะแป้งทอดกันนะ
1: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: so can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes education
1: okay. the last
0: one last mission
1: Okay
2: I'm sorry that is not your last mission
1: What
2: because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: No. 5 mission 1 2 3 4 5 already
2: yes.
1: 5 mission
2: but there is another one additional mission that you have to do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
1: this middle one
2: yes please
1: last mission
2: yes
1: แสดงว่าสิ่งเนี้ยต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสําคัญที่สุด
3: ดูซิว่าอะไร
1: กับคนบรูไนเลย
2: โอเ
1: ค can I open it
2: yes please open it what is that
1: Kampung Air
2: yes Kampung Air Our culture, our tradition, our lives revolves around Kampung Air.
1: Okay, I see.
2: Yes.
1: Okay.
2: So that's why today, without Kampung Air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung Air.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to okay. Kampung Air.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Oh. Yeah. Wow.
2: So we
1: have station on.
2: Yeah, we have station on river for the water taxi, for the boat. Yeah.
1: Oh, very cool.
2: And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village
2: yeah.
1: on the water.
2: That's right. Yeah. This is, they said, one of the largest water village in the world.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: You mean all school on the border?
2: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools.
1: Uh-huh.
2: 9 schools or 9 mukim or area of Kampung.
4: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this?
2: Oh, in the Kampung Air?
1: How long?
2: Oh, more than 600 years. Sorry? In Kampung, more than 600 years.
1: 600?
2: Yes, maybe 1,000 years. The Bruneian, we started on Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before long time ago are all fishermen.
1: Fishermen.
2: Yeah, they catch fish, so that's why they all stay on in Kampung Air, selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange barter trade, exchange fish with rice, with salt, with belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government.
1: Uh-huh.
2: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air. Kampung Bokia.
1: Kampung Bokia is called Kampung Bokia.
2: But here, because the Kampung Air, the houses are very near,
1: uh-huh.
2: and they are very, in terms of safety, fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าโรงเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: โรงเรียนชั้นประถม
1: ชื่อSabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
3: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabah Darat.
5: Hello.
3: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
5: You need some help from...
3: I need your assistant. You have to help me.
5: You become
3: okay? Will be okay?
5: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ ่
6: ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
5: ะไม่เป็นไร
6: ไม่ทันทำอะไร
5: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
6: ได้ครับ
5: โอเคต่อรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอโรบิกของ

0: เพราะเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายที่เพลงสุดท้ายและเป็นเพลงที่เด็กๆขอบคุณค่ะดูท่าดูท่าครับโอ้โหลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์แต่บัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนนะberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
1: 284.
0: Every day, day we dance like this?
1: No, every Saturday.
0: Saturday.
1: Saturday.
0: Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
1: Yeah, their favorite is that chicken dance.
0: Chicken dance. Chicken dance. Din din din din din din din din din. ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
2: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
2: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
2: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
1: ครับ This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying common how to do the praying in groups because we do praying sometime individually sometime in groups this one is jamaah
3: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
1: It's praying praying
4: praying การที่สวดมนต์ขอพรเจ้าการเรียกง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
3: ครับ
4: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand.
5: Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This is a mini market for grocery. Food and drink.
5: นี่ก็คือวิชา
1: These are all rubbish. But we recycle to become for the student learning.
5: ถ้าพูดง่ายบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
3: ก็คือกับ
5: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
1: iPhone
6: for the children for the children ฮะ
1: yes that is just the box for buying and selling in real life
3: ก็คือ real product
1: yeah using real things
3: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญดูซิว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
5: ครับ
3: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
1: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
3: Gutter board.
1: Gutter
3: board.
1: They throw and catch back with distance.
5: ก็คือ
1: 5 points, 4 points, 3 points. The last line. If you reach first, you are the winner.
3: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
7: What you teach? What you teach?
8: This one I got number. Number 1 until 20.
7: Special children. ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองเด
1: ็
7: กพ
1: ิ
7: เศษก็คือ
9: private teach.
1: Yeah, our government provide her a short course how to teach special children. And she is a very patient teacher. You have to be patient to work with.
9: Short course is
1: around a year in our university in Brunei. It's not just.The principal asked her to become one, but she will. She has attended the course.
9: Short course is mean like a.
1: How to teach special children?
9: How long this program? How long this class?
1: This class all until she's reaching year 6. As we call it inclusive education in Brunei, all the special children are put inside the public school and treated as normal children.
9: Six.
1: They just being take pull out to from the classroom to here no, for 30 minutes only. Mm-hmm. The rest of the time they are with their friends. Mm-hmm. It's more on giving them the chance to socialize with community or the real students.

0: we have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school-based assessment three times, from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth times is the examination, which include the school-based assessment, 30% of that, including the exam. That is how we...
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. well, we got it, the wisdom, all that, and the spirit, it's from Allah. Mm-hmm. So it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you. And that is our role as teachers, mm-hmm. to lead the student to the right path, so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also, you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay. We are having this philosophy in our country. Mm. It's we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. Mm. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
3: Sekolah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul, Zul. Inilah Maktab Sains Pedukas Sri Begawan Sultan.
3: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Beginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
0: So they are given the enzyme urea. Enzyme urease. Okay. So this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
4: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดลูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
1: ครับ
0: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
4: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า red litmus
5: คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ช่วยสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
4: ความเป็นด่าง
5: ความเป็นด่าง
4: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
5: ใช่
4: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละทำการมันทำการทดลอง
5: ใช่ได้เลย
6: awak suka learning biology
7: ya saya suka dan mempelajari bio subjek biologi
6: bagaimana awak suka biologi
7: saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya
8: you want to be a doctor in the future
7: yeah
6: จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิด

0: การริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
0: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้คิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
2: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
3: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
4: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
5: Kepada saya dari saya mari dari Siam, saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
6: terima kasih
5: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hoyak dalam ini.
6: Iya.
5: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hoyak kepada orang Brunei dan maktab saya. Saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Science Lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
1: I will remember Brunei.
3: Sama-sama.
6: Forever. Thank you.
3: Yeah, forever.
1: Thank you, everybody.
5: Terima kasih.
3: Sama, terima kasih juga.

0: ตอนนี้เวลาประมาณ6:30ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนนะฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นสิ

0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
1: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
1: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
1: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
1: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอไป

0: คนนี้ไม่ถูกยืนมองเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: คุณ
1: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
1: ไปเข้าใน
3: เป็นคุณครูที่นี่
1: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
1: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
1: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นไหน
1: ป.โทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วเหรอ
1: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบเหรอครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
1: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
1: ครุศาสตร์ครับ
0: อ๋อ
1: ดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
3: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

0: วันนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัย
0: วัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนเนื่องนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontaburi Thailand
3: Hello student My name is Ad That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: มาเจอมาคือในวิเลียมเมาคือที่จะไปมวยเมาที่ปุบโอนถนัดที่ผมบุญอาหนังเ
3: บ้แปลว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหรครูครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โ
5: อ้ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
5: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษาคำพยาง
4: เป็นไงครับ
5: โอ้โหตกลงกันอยู่เลยครับ
6: คร
5: ับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6 ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและ
0: และ
1: อาชีวะจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี
3: ้เวลาที่เราตัดเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ย

0: อ๋อ2อยู่กับอาชีพเลย
1: ครับผม
0: อันนี้วิชาอะไรฮะอาชีพอะไร
1: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
0: ปศุสัตว์ผมปศุสัตว์
2: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่ตอนนี้ก็วิชาสัตวศาสตร
0: ์ครับอันนี้กำลังให้เขาทำอะไรนะ
2: ที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเลี้ยงแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: ชุมเรียบเรีย
1: บ๊ายบายบ๊ายบายชุมเรียบ
2: Party to lolly.
3: Party to lolly.
2: Party to lolly.
3: Party to lolly.
2: Party to lolly clear.
3: Party to lolly clear.
2: Occur.
3: Occur.
2: Happen.
3: Happen.
2: Ground.
3: Ground.
2: Quarrel.
3: Quarrel.
2: Arguing.
3: Arguing.
2: Hall.
3: Hall.
2: Hall.
3: Hall.
2: Predict.
3: Predict.
2: Predict.
3: Predict.
2: Guess.
3: Guess.
4: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
5: บิรูมมิทิรูม
4: คนดีนะครับผม
5: คือ
4: สำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูพยายามมีเด็กออกเสียงที
5: ่
4: ต้องชัดเจน
5: ผ
4: มว่าก็ใกล้เคียงนะ
6: ดีครับการสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
7: ครับหากการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
2: okay,
7: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
2: visit visited why we pronounce with a t this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it right we pronounce itUnderstand? Okay, yeah. We sit. Okay? Yeah, we sit. Yeah, speak, spoke, spoken. All right. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
4: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
7: มากขึ้น
4: ชัดเจนนะครับ
7: ชัดเจน
4: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
7: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำเนี่ยต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่แหละครับถ้าเราจะเข้าเอเชียนะเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับที่นี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล
4: ้
7: วแต่ตอนนี
4: ้ไม่พอแล้ว
7: ต้องเทคโนโลยี
4: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
7: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
4: คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรครับสาม
7: ครับเพราะว่าถ้าเราโลเทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
4: จะรู้ทันทีด้วย
7: ครับ

0: บอกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกก็เตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที
2: ่จะสอนครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูเข้ามาสอน
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
2: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
3: เป็นยังไงครับอาจารย์สอนอะไรอยู่
1: เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
3: สอน
1: ในเรื่องของศิลปะ
3: อ้าวศิลปะ
1: ใช
3: ่ศิลปะก็คือการวาดไหมครับ

0: ครับใช่ครับผมคือผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการdrawing การวาดรูป
1: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรนี่ไม่มีเลยครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: สุดสุดเลย
1: สุดสุดเลย
2: สวัสดีคร
3: ับเชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูไงนี้ก่อนนังบังฮายมีวิธีกู้รูปได้เงี้ยเลื่อนนังวิธีกู้รูปตกตาเงี้ยเงี้ยได้เนี่ยแต่งอกนี้อาจเฟอร์บาน
2: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
3: ไอ้เอาเนี่ยตังอกนี้ตุ๊ดตีแล้วรูปนี่รูปไอก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
3: ผักกา
0: ผักกา
3: ครับ
0: ผักกา
2: ผักกา
0: ผักกา
4: ผักกา
2: สวยไหมสวยไหม
3: สะอาดออด
0: สะอาด
2: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
3: ปตอตะเตียนนั่งในเยี่ยมปีเรื่องนิเตียนในการกู้รูป
2: รูปอะไรครับ
3: เตยมั้ยรูปไอเก
0: ครับรูปเขารู้เลย
3: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
2: รูปแพะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
3: ยังกอดบันเยธาเมียนสัตว์ประเปรตมวยดาวโจลตะขนมปรีไอเป็ดดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนก้อนไอกาดหมอดำใบเอาไว
2: ้แพ้น้อยไปเจอหมูอ้วนคือต้องถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจมูกยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมองตัวสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
3: ยังอ่ะจุกกันทอดยนยมอย่างสระหายตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
2: ่เห็นว่าครูเกียรติเร็วไหม
3: แต่ตอนนี้เกิดทำไมได้เฟย์กอดกูรุบนะเลือนเหรอ
4: เลือน
2: อยากเกียรติเร็วไหมอยากเกียรติเป็นไหม
3: จองกูรุบไอเลือนโดยกอดเ
2: หรอโอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมว่าตามได้ม
2: ั้ยฮะตัวนะครับตัว
3: มานี
2: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
3: มีวง3อ่ะทมยิงเก้ครวนบต่อมากกบาลครับรวงโตจริงเกมพอดคือจมูก
2: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกรูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างเด็กๆมาเขียน

0: าดภาพเหมือน
1: อันนี้คือกากรูปโดย
0: จะไหว้ใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มามามา
2: โอเคอันนั้นนี
0: ่ดูดูเร่งมากเลย
1: เมื่อแต่ก็ดูปรังฟังอะและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: ก่อนเมื่อแต่เรื่องมอมอ่ะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนาคนะได้จังคลายเตอร์จีเนียกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผู้หลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะคร
0: ับ เขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตะบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยังสลายยังมาปีนาแต่มาเนี่ยกลางเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาอะเป็นจมเรียบเรียแต่เตี้ยเท่าไหร่มวยปีใบ
3: อ๋อกุนเราเร็ว
2: อ๋อกุน

0: นี่เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อกกลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: ส
1: วัสดีกกลน
0: ครับ
1: อย่างที่รำเราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้เมย์บานสมได้มาเนี่ยสูตรครับฝึกหัดมาอ้อนอยู่อัดดำใบไอรอมบานประปันนังครับ
3: หัดมาจีปีชั่วโมง
0: นานพอสมควรนะครับจันสองปี
1: สองปี
0: ด้วยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งฝึกหัดกับสุกสองปีถึงจะได้ขนาดนี้
1: ช่วงบ่ายแบบนี้แล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี
3: ้ตอนนี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังยากได
1: ้
0: ยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเนี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการอะไร

0: มุติคือสลายสมบัติแทน
1: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่2คือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
2: โอ้น่าชื่นชมนะ
1: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทําให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักห่วงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
2: ครับกับผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
2: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะคร
0: ับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
3: ขอบคุณคร
0: ับครับ
3: จะได้วันนี้เราก็เวลาของที่
0: เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
2: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
2: จุ่มเรียบเรีย
3: จุ่มเรียบเรีย
0: จุ่มเรียบเรีย
2: จุ่มเรียบเรีย
0: ก่อน
2: ครับผม
0: เจออะไรเนี่ย
4: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มี800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
5: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
5: ทำให้เป็นภาพ
6: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะ

ถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอนโอด e ศูนย์แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction e ศูนย์แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e ศูนย์เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e ศูนย์ reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e ศูนย์ reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอนโอดนั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจน

มีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
7: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของเริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร4ลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
2: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
2: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
3: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
5: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือ

0: ขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
5: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
5: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
5: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
6: ้ครับคุณครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม

0: ไรน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์เพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ดในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะ

ที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v 1เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v 2ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v 1และ v 2ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v 1และ v 2ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหลังนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ย

จุดๆนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีค

0: รยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F ดอทเวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุมเซนสากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่ง

0: ของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานสักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานสักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะ

งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็ประกาศไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปก

0: องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
3: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ

0: ฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
1: นี่เธอพ้นไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
0: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
3: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ทั่วโลกได้นำให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker สำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลอง

มาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กําลัง2บวก Y กําลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่อง

ที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็น1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้น

ของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: for that with you and your students and your communities. So that's the idea of lifelong learning. You know, maybe we even end up with some reading groups in your schools that use English language texts as a way to commit themselves together to use reading as a way to continue to keep learning and improving English. So I'll let Ajahn Narayanporn speak to that, and then we'll move into our session today.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าทักษะการอ่านนะคะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษของเรานะคะแล้วในทำนองเดียวกันถ้าเผื่อว่าคือแล้วทักษะการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นนะคะเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นเราก็จะอ่านมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับเป็น circular process นะคะคือก็เป็นกระบวนการที่วนไปเวียนมานะคะคือก็อาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยสร้างอาจารย์ใช้คำว่า community นะคะซึ่งของเราจริงๆแปลตรงตัวไปว่าชุมชนอันนี้หมายถึงกลุ่มนะคะกลุ่มของคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่ากลุ่มคนที่รักการอ่านนะคะก็มาอ่านมาแชร์ความรู้กันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป็นการที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรารักการอ่านแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มด้วยกันถ้าอาจารย์ดูภาพยนตร์บางเรื่องนะคะเขาก็จะมีกลุ่มรักการอ่านนะคะที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี่มาเจอกันแล้วก็จะมาคุยกันก็จะนัดแนะกันว่าคราวนี้นะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วก็คราวหน้าก็มาคุยมาวิจารณ์กันนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเพาะนิสัยอันนี้ได้ให้กับผู้เรียนของเราหรือแม้กับตัวเราเองนะคะเพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
0: โอเค thank you so just because one of the things that helps us as we become readers ofnew texts in new languages is trying to remember what we found in a text that we read. So I'm doing a little bit, it's not really a test. If I could find the next slide, please. It's probably the second slide in the series.
1: It says revisiting
0: session 7. There you go. So back one, thank you. So we had a text, I don't know if you remember, it came from the local newspaper in Brattleboro. And we saw it last time. And the title of the text included the word 7-Eleven. It involves something that happened at a 7-Eleven store. So just in a minute we can show you that same text again, but just turn to a partner who's sitting beside you in the studio right now and say, okay, do you remember what this text was about? It was something we did at the very beginning of our time last time. See if you can remember. It was something that happened at a 7-Eleven store in Brattleboro, Vermont, USA. So just take a minute to chat with a partner and then we'll see what you can remember. Just a couple of minutes, and then we'll check in with Bangkok and Phuket.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้บอกว่าคราวที่แล้วเราได้อ่านเรื่องไปเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเป็นถ้าอาจารย์ชื่อก็คือ Brattleboro Vermont News นะคะก็อาจารย์อยากให้คุยกันนะคะกับอาจารย์ข้างๆว่าจำได้ไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ1นาทีค่ะอาจารย์ That's okay. Yeah, we can go on.
0: Okay, I'd like to, okay, if whatever, you just let us know. Maybe let's start the, our friends in Bangkok. So what do you remember from the story? This isn't a test, this is just, you know, anything you can remember from that story you read. It's almost it's a week ago. So that's a long time to retain something. Do you remember anything? And if so, what and how do you remember it? So anybody from Bangkok who'd like to be a volunteer?
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านอาจารย
2: ์ See you too last time we read reading about the text about the get pump pull over on the car why I can't remember

0: because it's happen at 7-Eleven, and because this shop 7-Eleven make me remind, because there are many 7-Eleven in Bangkok and in Thailand. Okay.
1: Yeah, great. Thank you. So thank you for being so brave to be the first person to speak. It's always hard to be the first one. But yes, so here we have, you remember, because it's interesting maybe that you realize that there are 7-Eleven stores in Bangkok everywhere, and there are 7-Eleven stores in Brattleboro, in Vermont. And so there's a connection, and it was kind of a strange story. The gas pump fell over onto the car. So again, I would say that this is an example of many things that you know from your own day-to-day life, and then maybe something kind of strange, like maybe you hadn't heard the story about a gas pump falling onto a car, you know, recently. So that's very interesting, you know, that that it's the combination of something similar and maybe something unusual that helped you to remember. How about in Hua Hin, anything else you'd like to add? Anything, other detail you remember, or something unusual about that that you recall?
0: Before that, perhaps Marty, could you please greet Khun Kwan? I think he can hear you.
1: Please, sawadee ka. Khun Kwan, you're here to join us. Happy to see you.
2: Later, Shima. I think you have to wait a while, nakha. I don't think he can hear you at the moment.
0: Okay. Yeah. And what about the Jesus in Hua Hin? Yeah. Do you have anything to say?
3: Hello. From Hua Hin. I read about the gas pump. I think it's nobody injured.
1: Right. Right.
3: Nobody died.
1: Yeah. No, actually, and that's a good point, because it sounds like kind of a scary story. But in fact, nobody was hurt. So good memory on your part. So okay. So what is helpful is that you recognize that what's important to you is what you're going to take away when you hear the story, read the story. And in reading, we do hope that our students will have retention. We want them to remember things beyond this minute. Because if you think about the theme for this session, we're trying to talk about not only learning to read, but how we then use reading to remember things for a long time. So the idea of lifelong learning. So I would say that everybody who encountered last week's text learned something, because you still remember it today. And that's the important thing about learning for life, is that you remember things beyond the moment in which you learned them. Go ahead, Naraporn.
0: Thank you. ค่ะอาจารย์ทั้งท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินแล้วก็กรุงเทพนะคะก็ได้ตอบนะคะว่าก็ได้จำได้นะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดรถชนนะคะปั๊มแก๊สแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ไปทับเอาที่ร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะค่ะนะคะก็แต่ว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนะคะการที่เราอ่านอะไรแล้วเราจำได้เนี่ยนะคะก็เนี่ยคือเป็นมีอยู่2ประการด้วยกันนะคะทักษะการอ่านเนี่ยคือ1เราเรียนรู้การอ่านนะคะทักษะการอ่านที่ได้ถูกวิธีวิธีที่2คือว่าเราสามารถที่ใช้ทักษะการอ่านเนี่ยในการที่เราจะได้สามารถที่จะจดจํานะคะบางสิ่งบางอย่างเนี้ยไปได้นานๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งเราควรจะกระตุ้นให้เกิดขึ้นในเด็ก นะคะพัฒนาผู้เรียนนะคะให้เรียนรู้วิธีการอ่านที่เหมาะสมที่ถูกต้องแล้วก็เมื่อเรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเขาก็จำเรื่องที่อ่านเนี้ยได้นะคะค่ะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ Yes, Madi.
1: Thank you. Okay, if I could have the next slide. We're just going back again to the look at extensive reading. And I know we talked about this a lot last time, but I think we want to revisit it because, as Ajahn Naraporn pointed out, we ended last time on an interesting point, which is the point that extensive reading has a lot of backing in the field of education. There's a lot of resources and ideas about how important this is for developing a good reading skills in students. So when we look at the slide that talks about extensive reading, we revisit the idea of what it is and why. So what is it? Why do it? And I think we covered pretty nicely what is it. You know, it's really, we remember we looked at Alan Mailey's materials, and there are many others to refer to. But there's this, and we're going to revisit some of these kind of guiding principles in just a minute. But it's very different from the kind of reading that we tend to do that's affiliated with a curriculum. So it does present challenges. We are asking students to make choices. We're asking teachers to free up their ideas a little bit about what students are going to be doing in terms of reading. So it does present challenges. There's no question about it. And so let's go on to the next slide, because we realized that we ended last time with the challenges. And we'd like to continue with that a little bit, because we recognize that while it has a lot of credibility in the field, that doesn't make it easy. And on this side, we're going to come back to these questions, which is where we ended last time. So I'm going to give you a few minutes again with either a partner next to you or somebody sitting next to you at your table. So if you remember the guidelines, which are that we're trying to have students read things that are interesting to them, we're trying to have them read a lot, we're having them read things that we don't test or necessarily assess in any way. Okay, so this is maybe an idea that you have just begun to work with, and that's fine. For most of us, given the rigors of our curriculum and the challenges that we face, it's hard to bring these into your work. So we acknowledge that as we go forward here. But for now, working with a partner, talk about what has worked for you with this idea of broadening the reading text for your students. And then the second one is, what are the limitations and challenges that you face? What makes this hard for you to do? And we acknowledge that it's hard. So take a few minutes with partners, and then I believe we'll start in Hua Hin to hear a couple comments, both about what is working, what's difficult, and then we'll come to Bangkok for the same. Ajahn Naraporn.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ได้พูดถึง extensive reading นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้กล่าวถึงไปบ้างนะคะว่า extensive reading เนี่ยนะคะก็ถ้าพูดในความหมายของเราคือการอ่านนอกเวลาใช่ไหมคะนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยนะคะเป็นวิธีสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะคือผู้เรียนเนี่ยเขาจะได้อ่านนะคะโดยที่ในไกด์ไลน์ที่ของแอลันเมลลี่นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่านักเรียนได้เลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็ได้อ่านเงียบๆเลือกเวลาที่อ่านเองนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการให้คะแนนอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักดีนะคะว่า extensive reading เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะคะ

0: เพราะว่าให้เป็นการปล่อยให้นักเรียนได้เลือกเองนะคะแล้วครูก็จะต้องควบคุมอย่างไม่มากนะคะคือควบคุมให้เขาแค่อ่านเท่านั้นนะคะให้เวลาในการอ่านเลือกอ่านสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องว่าจะต้องเอาไปทดสอบอะไรนะคะซึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งสิ่งที่ท้าทายของเราเนี่ยที่เราพูดกันค้างไว้คราวที่แล้วอาจจะเรื่องด้วยเวลานะคะว่าจะให้เขาอ่านตอนไหนมีเวลาพอไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยบอกว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ดิสคัสกันต่อนะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะข้างๆนะคะหรือในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองดิสคัสสองคำถามนะคะคือว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์นำExtensive Reading ไปใช้แล้วเนี่ยนะคะวิธีไหนที่อาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลนะคะ What has worked for you นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามีข้อจำกัดอะไรมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์นำ Extensive Reading ไปใช้นะคะขอสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวขอความกรุณาให้ฟีดแบคนะคะทั้งทางหัวหินและกรุงเทพน่าจะเริ่มจากหัวหินก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ So I give them 3 or 4 minutes. Yeah.
1: Perfect. Yeah, thank you.

0: ผู้ชมกำลังชมรายการนี้อยู่นะคะถ้ามีคอมเมนต์นะคะความเห็นหรือว่าคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับรายการนะคะหัวข้อที่เรานำเสนอนะคะก็สามารถที่จะหรือสามารถที่จะ SMS มาได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นนะคะที่หน้าจอนะคะ0866772311 0866772311ค่ะหรือว่าอาจารย์จะ SMS เข้ามาแนะนำตัวเองก็ได้นะคะค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะเราอยากทราบความเห็นของท่านค่ะขอบคุณค่ะ
1: They're collecting

0: who study in the class and they know some words from it. Okay, so for familiarizing, we can try some simple story from magazine that the easy for student, and they can the word cannot do the difficult words, so it is work for student. Okay.
1: Yeah. Can I just recap what I think I heard you say and then ask a couple of questions just to follow up? So it sounds to me like when you say using simple stories, so maybe Ajahn Narapporn can kind of collect these questions so we don't have to try to go back and forth and back and forth, and you can answer each of them afterwards. The one question I want to ask for clarification is, when you say a simple story, do you mean something that's easier than what is the normal reading for the students? So that's one question. And I think that's if that's so, that's very consistent with extensive reading theory, that we don't always have to challenge students to read the most difficult thing. They can read something less difficult. So Ajahn Narapporn can double check on that. And then when you talk about the challenges for your students, you talk about vocabulary and structure. And I wonder, does that make you feel that you don't know for sure what they understand? Or because they don't understand, you as the teacher make the assessment that it's because they're missing some vocabulary and some structure. So just maybe to double check that I'm correct, and then tell me about the easy versus hard reading, you know, that your students, that when you do magazines, it's easier for them than the normal classroom reading. Ajahn Narapporn, can you help clarify?
2: อาจารย์ก็คือที่อาจารย์บอกว่าใช้ simple story ในแมกกาซีนเนี่ยนะคะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่า simple story นั่นน่ะหมายความว่าง่ายกว่าหนังสือเรียนที่เขาอ่านในห้องใช่ไหม
0: ก็ไม่ยากเกินไปอะค่ะเนื้อหาที่ใช้อะค่ะแต่ว่าในมีข้อจำกัดในเรื่องของ vocabulary ที่แบบมันอาจจะต่างจาก text บ้างแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไป
2: ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าข้อจำกัดเรื่อง vocab กับ structure เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์คิดว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนหรือว่านักเรียนเข้ามาบ่นให้ฟังหรือว่าคือเราทราบได้ยังไงว่าเป็นปัญหา
0: เราทราบเองว่าคือเขาอ่านคำศัพท์นี่เราสังเกตจากการสอนเลยห้องเลยค่ะว่าเวลาที่เราสอนเขาแล้วเนี่ยเขาบางคำเขาอ่านไม่ค่อยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะยากไปสำหรับเขานิดนึงอย่างเงี้ยนะคะในบางครั้งอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าอาจารย์เอาเรื่อง simple story นี่ไปสอนในห้องด้วย
0: ค่ะคือเป็นเอ็กตร้าจากเทคทั่วไปอะค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็ไม่ยากมากนักเป็นคำที่สั้นๆไม่ยาก
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้ให้จริงๆแล้วคือให้นักเรียนอ่านในห้องในเวลาที่เหลือจากเรียนปกติใช่ไหมคะ
0: เสริมเข้าไปในห้องที่เรียน
2: ใน
0: เวลา
2: ให้อ่านในห้องนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ที่อาจารย์บอกให้อ่าน lunch time นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากอ
0: ีกอันหนึ่งเป็นเอ็กตร้าค่ะคือแบบว่าเคยสอนในเทคแล้วในเวลาปกติแล้วแต่ว่าพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราเดิมที่เคยสอนเขาแล้วเนี่ยค่ะให้มาหัดอ่านซ้ำๆทำให้เขาอ่านได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ก็อย่าง simple story นี่ให้ไปอ่านซ้ำหลังจากที่เราสอนในห้อง
0: ก็ที่เป็นซ้ำนี่เป็นจากเทคธรรมดาที่เคยสอนแต่ simple story นี่ใช้ในเป็นการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตร
2: เพิ่มเติมในห้องนะคะโอเค yeah I've got the clarification the simple story
1: okay.
2: she took from the magazines is the thing that she uses in fact in class when they have some time left you know from the lesson and you know she uses it as an extra reading for the students so the students read that simple story in class that's the first thing yeah and the second thing is that she decided that you know the simple stories got you know this kind of vocabulary and structure which won't be too difficult or you know more difficult than you know the text they usually read in class so that's one thing but sometimes you know the students still find some vocabulary and structure difficult and the students will tell her

0: They can identify like eating for beauty, something like that, that would make them find some fun, you know, they find it fun to read, so they would read. And timing is also another constraint, because you these kids are like day school kids, so you have to find extra time to talk to them. And I think that's last week, if you remember Ajahn Sukian, she was so happy to get your technique of the jigsaw, what you call that, jigsaw text. Because for the first time, she doesn't have to prod the students into class, and they willingly came in and they worked together, and that is very important, to encourage them to work together. Once they work together, to try to read together, then you could get the interest going. Thank you.
1: Yeah, oh, such a wealth of thoughts. Thank you so much. And I'm happy that you're there, those who could come today. No, absolutely, the whole idea of students just feeling like they have some control. I don't know, it seems like maybe such a small factor, but it seems to be with reading that it's maybe the most important factor. Because as you point out, time is so precious, and it's so hard to add something else into the curriculum when you're already very busy. So your suggestions of finding time, giving students the chance to select their own readings, doing something unusual like a jigsaw reading, it's almost like if you surprise students a little bit with what you're doing with reading, then they kind of decide to get involved and get excited. And what we really know, I mean, I don't know if you have this kind of dynamic in Thai schools, but for sure it's a dynamic in U.S. schools, and that is around the age of maybe grade, maybe grade 3, 4, 5, 6, we're really trying to capture, it's almost like we're putting a net out, and we're trying to capture students to become readers. And we do that very much, as you were just suggesting, with texts that make them interested. So if it's eating for beauty, you know, if it's for boys in the United States, it's texts about sports and sports heroes. They want to read about the famous guy who plays cricket or football or basketball, you know. So again, it's really trying to reach those students. And certainly, as you pointed out at the very beginning, sorry, I'm going on so long, it's going to be hard for Ajahn Narapporn to translate. You began with the idea that so many of the teachers that you know and that you work with, and this is true throughout the Distance Learning Foundation, but teachers are working in very poor, rural, under-resourced environments. So we know that, and so it's not like you can just go out and buy 20 new books to have in the classroom. So that's where, if you remember, I don't remember the session, but maybe session 3 or 4, we really talked about the idea that we have to think about texts as being more than books. They have to be things like the Ajahn was just talking about, newspaper articles, labels on materials in the store, road signs. We have to really think about texts as being everywhere in order to create enough texts for all of our students to have access. So sorry, Narapporn, to go on so long.
2: Thank you, Marty. ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็บอกว่าจริงๆนะประเด็นสำคัญก็คือว่าจะให้นักเรียนได้มีความสนใจอย่างไรนะคะค่ะท่านอาจารย์สรดาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะว่า extensive reading นะคะแม้แต่การอ่านในห้องก็คือทำอย่างไรให้นักเรียนนี้สนใจนะคะนี้ แต่ตอนนี้เรามาพูดถึง extensive reading ก่อนนะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำกันมานะคะอย่างเช่นว่าอาจารย์ใช้วิธีว่ามีรางวัลให้นะคะสำหรับคนที่ไปอ่านอะไรมาก็ได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะให้รางวัลหรือแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าให้นักเรียนเลือกอ่านในสิ่งซึ่งเขาสนใจเนี่ยนะคะเขาก็จะอ่านนะคะก็จะชอบอ่านนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สรดาก็บอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นให้อ่านเรื่องอาจจะเป็น article บทความสั้นๆเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะสุขภาพนะคะทำยังไงทานอะไรให้ไม่ให้อ้วนทำยังไงรักษาสิวนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นนี้เขาก็มีความสนใจกับเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็จะอ่านนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะที่อาจารย์สุรดาพูดถึงก็คือการประเมินผลนะคะประเมินผลที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการสอบนะคะextensive reading เนี่ยเราจะติดตามได้ยังไงว่าเขาอ่านนะคะก็ทางหัวหินก็แนะนำมาบอกว่าก็วิธีหนึ่งนะคะในการประเมินผลก็คือว่าอาจจะหลังจากให้นักเรียนไปอ่านอะไรเลือกอ่านอะไรมาก็ได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์นะคะสิ่งซึ่งเขาอ่านมาให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนละเรื่องแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้ไปอ่านมาจริงเขาถึงได้มาเล่าให้เพื่อนฟังได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคงจะต้องหาเวลานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนะคะอ่านซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอ่านในห้องอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแรกที่กรุงเทพบอกนะคะก็อาจจะอ่านนอกเวลานอกห้องที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่กระตุ้นให้เขารู้สึกอยากจะอ่านนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมว่าการที่ปล่อยให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกอ่านสิ่งที่ตัวเองสนใจเองเนี่ยเป็นการให้นักเรียนนี่มีความรู้สึกว่ามีคอนโทรลนะคะตัวเองนี่ได้ควบคุมนะคะอำนาจอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ครูไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ได้อ่านในสิ่งซึ่งตนเองสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกอยากอ่านเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่อ่านเป็นการกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เขาอ่านนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าอีกประการนึงก็คือว่าการที่จะซึ่งอาจารย์บอกว่าการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นนักอ่านนะคะหรือว่าสนใจในการอ่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งทั่วโลกก็ทำเช่นกันนะคะครูทั่วโลกก็ทำโดยเฉพาะในอเมริกานะคะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอะไรคะเกรด3ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็พยายามหาวิธีที่ทำไงให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านนะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในอเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจพวกนักกีฬานะคะนักกีฬาดังๆเก่งๆสนใจที่จะอ่านเรื่องราวของเขาอันนั้นก็อาจจะเป็นท็อปิกหนึ่งซึ่งเด็กอเมริกันเขาสนใจอันนี้ส่วนในส่วนของเราของเด็กเราสนใจเรื่องอะไรนะคะเราก็ให้เขาอ่านตามที่เขาสนใจนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าที่ท่านอาจารย์โสดาพูดว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะคะมีโรงเรียนอีกมากมายที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลแล้วก็ขาดแคลน resources นะคะคือหมายความว่าไม่มีหนังสือหนังหาภาษาอังกฤษพอเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะแค่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ตามอาจจะตามโรงแรมในจังหวัดนั้นเนี่ยเขาทิ้งแล้วเราไปขอมาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเพียงแค่ว่าอะไรฮะ labels นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มาร์ตี้เอามาให้ดูในเซสชันแรกจำได้ไหมคะพวก labels ของสินค้าที่ต่างประเทศส่งขายต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศเอาเข้ามาขายในเราเนี่ยก็จะมี labels เป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นก็ให้เอามาให้นักเรียนฝึกอ่านได้อ่านเพิ่มเติมได้ก็เป็นการสร้างเสริมทักษะการอ่านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะsigns ป้ายต่างๆนะคะที่เราเขียนไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวด้วยเป็นภาษาอังกฤษก็นั้นก็ฝึกให้นักเรียนเราอ่านได้นะคะก็เป็น extensive reading เหมือนกันไม่จะเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะเพราะเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องลำบากเหมือนกันในหลักการที่เราจะหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลค่ะ Yes Madam
1: Okay thank you. So now that we have gone on and on about extensive reading we do have to go back and think about intensive reading too because we don't do one thingat the expense of the other. So thank you. So let's just look through a little bit what intensive reading is, what extensive reading is, and then I'll give you some time to think about which one you would use at what point. and you want to be thinking about this from the perspective of the age of your students, no matter what age there's a point to do each one. We don't abandon one form of reading for the other one. But let's just look to compare and contrast. So intensive reading is really, I would say, what we think about as happening usually in the classroom as part of the curriculum. And we have a number of analysis points that we're using. So usually in intensive reading, there is a linguistic focus, and you're asking students to look at a particular part of language. Might be a form of speech, might be a phrasal structure, but you're asking them to look at something specifically. And you are asking them to analyze language when they use that text. The difficulty of the text is usually hard. It's intentionally supposed to challenge the students to see if they can know more, if they can move beyond whatever limitation they have got. So the difficulty is usually a little bit beyond maybe what they're capable of or right at that level. The amount of text, hopefully, therefore, is small. You can't have a very difficult text with a lot of language analysis and then have many pages of text. So you're talking about a small text. Usually, in terms of selection, the teacher chooses, because if you look at linguistic focus and difficulty, if the teacher hasn't selected the text and it's so difficult, you're not, and the teacher then won't know even what linguistic focus to put on the text. So usually this is very much a classroom-oriented activity. And what material? Typically, all the students are doing the same text. This is so they can work in pairs around the same text. It's so the same comprehension questions can apply. So usually everybody's doing the same thing, and the teacher has selected it. There's a couple more criteria, but I'll let Narapporn describe those quickly.
2: ค่ะ ขอสไลด์ที่ 5 ด้วยนะคะ ค่ะ อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า อาจารย์อยากจะให้เปรียบเทียบระหว่าง intensive reading กับ extensive reading นะคะ อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราอยากให้ไปด้วยกันทั้งสองอย่าง intensive reading ก็คือ reading ที่นักเรียนจะต้องเรียนในห้องนะคะซึ่งก็มีลักษณะอย่างเช่นว่าอย่างแรกนะคะ linguistic focus นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวภาษานะคะคือ reading ที่ให้มานะคะในบทเรียนเนี่ยก็จะมีการผู้เขียนเนี่ยก็จะมีการประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะมีลักษณะภาษาเช่นไรนะคะให้เหมาะกับระดับชั้นของนักเรียนที่จะเรียนนะคะหนังสือเล่มนั้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทำก็อาจจะให้มาวิเคราะห์ตัวภาษานะคะหาคำศัพท์ลักษณะของฟอร์มนะคะ language form อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นให้หาคำที่แสดง contrast อย่างนี้เป็นต้นนะคะหาคำที่แสดง timing หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในความ difficulty นะคะระดับความยากง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยากพอสมควรนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการท้าทายนะคะนักเรียนในระดับนั้นนะคะแล้วก็ดูซิว่านักเรียนสามารถที่จะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ไหมเรียนได้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนปริมาณของเท็กซ์นะคะอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าส่วนใหญ่แล้วในบทเรียนที่เรียนเนี่ยจะปริมาณค่อนข้างน้อยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์ที่ตัดตอนมาหรือว่าsimplify มาใช่ไหมคะนะคะให้เหมาะนะคะกับบทเรียนกับระดับชั้นของนักเรียนแล้วก็การเลือกเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าครูเลือกหรือว่าอาจจะหลักสูตรเลือกหรือว่ากระทรวงเลือกก็แล้วแต่นะคะก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะเลือกได้ต้องเรียนตามนั้นนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเรียนตามนั้นแล้วก็ต้องเรียนเหมือนกันหมดทุกคนนะคะทั้งห้องต้องอ่านเท็กซ์เดียวกันในเวลานั้นแล้วก็comprehension นั่นก็เป็นการเช็คจากแบบฝึกหัดที่เข้ามาท้ายบทนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือ intensive reading นะคะเดี๋ยวเราจะลองดู extensive reading ค่ะก็คงขอสไลด์ที่7เลยนะคะ Over to you Marty
1: Thank you So just if I see the next slide there's two other elements of the previous one actually there's one more slide on intensive reading
2: ขอสไลด์ที่6ก่อนค่ะค่ะ
1: There we go. We'll just touch on these quickly and then move on to the other one and let Ajahn Narayanpour make the contrast. So typically, because of all the factors we just talked about, intensive reading tends to happen in class, or at least it's processed in the class. And comprehension is usually checked by specific questions. So these are the kinds of things that we are very familiar with. So we don't have to go into these in great depth, but it's really...The comprehension questions, the vocabulary checks, maybe the fill-in-the-gap questions. That's the nature of intensive reading, and that's why it's very, you know, it's very common and comfortable, and it's in every single textbook in the world. I'm going to move right on to the next slide, Narayanpour, which talks about extensive reading, and then we can come back and make these comparisons afterwards. As you've probably already become aware then, extensive reading is really different, but I again don't want to assume that it's better than intensive reading. It's not you replace one with the other. It's more what we really want to think about is when is it better to use one or the other? So if intensive reading focuses on, analysis of language, in linguistic focus for extensive reading, it's really becoming more fluid. This idea of fluency and skill, it's the idea of, if I picture it in my mind, I'm actually helping to teach my 16-year-old son to drive a car right now. And when he feels comfortable, he holds the wheel and he's just moving through the traffic. When he's nervous, he clenches because he's nervous. And I think this is the linguistic focus difference. With fluency, we want the student to feel comfortable with that they might not know all the words. It's creating the sense of being able to be relaxed with reading. Because discussed early on in this session series, to create a culture of reading, we're trying to make reading be something, reading in English, to be something that people are not afraid of, that they will choose to do. So therefore, also, we want the difficulty to be easy, because we want to create feelings of success. So our colleague, who brings in the simple magazine articles to use in between other activities, she's making it possible for the students to feel successful. And this is a goal. We don't want them to say, oh, it's too hard, I can't read. Still, we keep the amount fairly significant. We say, let's try for a book a week. That's a lot, even for native speakers of a language. To read a book a week for many people feels like a lot. But that's what we're aiming for. So we're thinking about simple materials. We ask the learner to select, and that's been a success story that you all shared, that when the students get to choose, they will read more. And which material? Well, in this case, of course, if every student is selecting something they're interested in, everything they read all reads something different. And this allows for, back in classroom, a really interesting exchange of ideas if you choose to do it that way. So again, that's a lot of material, Narayanpour, sorry, and go ahead with all that.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะตอนนี้ก็พูดถึง extensive reading นะคะอาจารย์มาดี้ก็อธิบายว่าจริงๆแล้วการที่ให้เปรียบเทียบกันระหว่าง intensive กับ extensive reading เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคือเราเนี่ยควรจะดูมากกว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ถึงจะใช้ extensive reading นะคะสำหรับ extensive reading เนี่ยนะคะอย่างแรกนะคะ linguistic focus เนี่ยอาจารย์บอกว่าเน้นที่ fluency นะคะกับ skill forming นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเวลาอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนลูกชายให้ขับรถนะคะคือถ้าเขารู้สึก comfortable เขารู้สึกดีนะคะก็จะขับรถได้อย่างลื่นไหลอย่างดีนะคะไม่กระตุกไม่อะไรนะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเราให้นักเรียนอ่านนะคะเขาเราจะเน้นนะคะ intensive reading เราจะเน้นที่ให้นักเรียนรู้สึก comfortable รู้สึกสบายรู้สึก relaxed นะคะรู้สึกไม่เครียดนะคะเมื่ออ่านนะคะก็แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์ทุกคำในนั้นนะคะก็เขาจะได้อ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นก็จะเน้นว่าจะให้ความให้ง่ายกว่า text ที่เขาเรียนในห้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปริมาณ
1: Thanks. And the next slide we'll just look at again a couple of other things which probably seem very obvious. So whereas intensive reading usually happens in a classroom, extensive reading we're trying to make it happen at home. We're still on the previous one. Thanks. We're trying to it's actually happening on their own. Hopefully in their own time, and it's again a place of choice. And remember when we first checked in, I'm happy to see the participants from Bangkok again. Hello. When we checked in first, early on in this session, we talked about how much reading each of us does. We sort of did an assessment and we checked in, and part of what we learned is that some of us in this big group that are together here. Some of us read a lot, and we always have books going, and we always have something that we're reading in English and or Thai or another language that we maybe speak. And some of us read very little. So this notion of reading happening at home in English, you understand, is kind of a big deal. It's a big important thing to be asking of our students. And the good news is more and more we have resources that make things available for our students online or otherwise where they can find things to read at home if they choose to do that. So we're really, again, we keep talking about the culture of reading. We're trying to really shift cultural norms away from maybe television and other activities into actually using books as tools for learning. And then finally, comprehension becomes checked by other means. So we're not going to have comprehension questions, but we might ask students to do a report on the two books they read this year that were their favorite books, or we might give a book report to the class on a special celebration of Books Day. So we really, it causes us to think very differently about books in our classroom.

0: Before you translate, Naraporn, I would like to now, I'd like to spend the next couple of minutes together in a small group or partners, and this would be the next slide, which is just for you to think about when would you use intensive reading in your classroom? And what's great about that, and when is that going to be the best thing to do with your students? And when would extensive reading be a better thing to do? So you might be thinking even about, this is a very broad question. So you might be thinking about ages. When is intensive reading better and extensive reading better from an age perspective? You might think about it from time of the year, at the beginning of the year or at the end of the year. So however you want to think about this question, I'm just asking you now to discuss with a partner or your small group, when would you use each one? And then I think we will come to, I think it's Hua Hin's turn to be first this time. So we'll start with you and then go to Bangkok after. We'd like to just hear a little bit about what's the good thing about each perspective and when would you use them? So go ahead, Naraporn, and then we'll take maybe up to 5 minutes for them to discuss before we share.
1: ค่ะเมื่อกี้นี้ในสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาจีก็บอกว่าพูดถึง extensive reading ขอกลับไปสไลด์ที่8นิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะอาจารย์บอกว่า extensive reading เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านที่บ้านนะคะอ่านนอกเวลาอ่านไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์เน้นว่าที่บ้านนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยคือพวกเราส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วก็เปิดทีวีทันทีนะคะดูทีวีก็ให้เปลี่ยนซะแทนที่จะดูทีวีก็คืออ่านหนังสือนะคะตอนนี้ทุกคนให้มีหนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งเรียนว่าคราวหน้าเราลองดูไหมคะคราวหน้าทุกคนถือหนังสือติดมือมาคนละเล่มนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ comprehension นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตอบคำถามนะคะเหมือนคำถามท้ายบทในหนังสือเรียนนะคะแต่เป็นการเช็คก็อย่างที่อย่างท่านอาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้ก็ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้นักเรียนเข้ามาเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์สิ่งที่เขาอ่านนะคะอาจารย์มาตี้พูดถึงว่าให้นักเรียนทำเป็นบุ๊กรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานนะคะเขียนว่าได้อ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นยังไงนะคะมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ท่านเคยเห็นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปสั้นๆนะคะนักเรียนสึกจะระดับประถมนะคะเมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาแล้วเนี่ยให้เขียนสั้นๆนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์1แผ่นนะคะแล้วเขาก็คุณครูก็จะไปติดทั่วห้องเลยนะคะแล้วติดออกมาถึงข้างนอกห้องเรียนด้วยคือทั่วโรงเรียนเนี่ยจะมีนะคะนักเรียนชั้นนั้นเนี่ยที่เขียนเป็นบุ๊กรีพอร์ตหน้าเดียวเนี่ยนะคะมาติดวาดสวยเลยนะคะมีรูปประกอบแล้วก็มีประโยคสักมีsummary นะคะเรื่องสัก4-5บรรทัดนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราน่าจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถาม2คำถามนะคะในสไลด์ที่9นะคะซึ่งอาจารย์มาดี้นี่อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับท่านอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะอาจารย์บอกลองช่วยกันคุยดูนะคะ discuss ดูว่าข้อดีนะคะของ intensive reading คืออะไรข้อดีของ extensive reading คืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อไรถึงจะเหมาะที่สุดที่จะใช้ intensive reading เมื่อไรที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้ extensive reading ค่ะข้อดีของทั้งสองนะคะแล้วก็เวลาใดที่จะเหมาะที่จะใช้ค่ะสัก3-4นาทีนะคะอาจารย์ค่ะMarji asked for the checking of the extensive reading. I have added to them, you know, the kind of the poster presentation done by the students. I have seen that, yeah. So it includes in one poster a picture, beautiful picture they draw, they color it themselves, and then, you know, a few lines of the summary of the story that they read, yeah. And yeah. that's put on the walls, you know, all over the school, I've seen, yeah.

0: One second more, please. Thank you.
1: Okay.

0: They're ready now.
1: Okay, great. Let's get going.
2: Good morning. Good morning.
1: Hello.
2: Hello. The good part of intensive reading is one thing. The teacher can define the scope of learning and basic reading requirement. So the student will get the minimum fundamental requirement. And the second thing is for intensive reading, it is a regular session. So teacher can help student in learning. And about the good point in extensive learning, one thing is open up the world of the student and broaden their critical thinking. In this case, students can help themselves such as looking word from dictionary. That's all from her hint.
1: And that is absolutely with intensive reading. What you said is that because the teacher can control what the nature of the reading is, what the expectations are, it makes it, in a sense, the student can focus better, perhaps, because the teacher has already defined the territory. The teacher has said, this is the space of material we're looking at. And I would just add that then, of course, the teacher can help to predict vocabulary. The teacher can help to prepare students for certain structures. So I think you're right that the intensive reading experience allows the teacher to do a lot more, maybe you would say pre-activities, and a lot more support so that the work is not so much heavy for the students. So I think this is a very important point. And then the contrast with extensive reading is, yes, so much more responsibility on the student, more opportunity too, probably, but as you pointed out, probably more opportunity for the critical thinking that we have discussed at other times to maybe have a natural place in the curriculum. So it's, yes, it's more responsibility for the students, but there's also might be some great opportunities that come with that. So very interesting. How you describe it makes intensive and extensive reading two very different activities. And I think you captured that really nicely, that they both would be great, just depends on when. So how about Naraporn, and then we'll go to Bangkok for some other comments on this issue.
3: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็บอกว่าโครงสร้างของภาษาเช่นใดนะคะก็มีคือมีอะไรคะ minimum requirement นะคะว่ามีขั้นต่ำนะคะว่าความคาดหวังว่านักเรียนควรจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะในการที่จะอ่านในชั้นเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยนักเรียนได้ในการอ่านนั้นนะคะใน intensive reading เพราะว่าอยู่ในห้องนะคะเจอกันทุกครั้งนะคะครูก็ช่วยก็สปอร์ตได้ซึ่งอันนี้อาจารย์มาดี้ก็เห็นด้วยนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้นะคะในทุกๆด้านเลยนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของ extensive reading นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะคือนักเรียนเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะมากขึ้นนะคะที่จะเลือกอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะที่ตัวเองสนใจนะคะที่แตกต่างออกไปจากในบทเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมีโอกาสมากขึ้นก็มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะในการอ่านสิ่งที่ตนเองเลือกนะคะซึ่งคำศัพท์บางตัวอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะโครงสร้างภาษาบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้เขาได้อ่านในสิ่งที่เขาสนใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งค่ะ
1: Okay. How about anybody from Bangkok? Maybe a new person who hasn't shared today. Thoughts about intensive, extensive reading, additional ideas.
3: ค่ะ เชิญค่ะ
0: Okay, hello. Okay, we can we present in team in group team in team, okay? About
1: sure.
0: intensive or extensive reading. We are from different school, but we have the same ideas. So, okay, Dalat, could you please first?
4: Hello. In our group, we think that just like Ajahn Naraporn said, for intensive reading, is we follow the curriculum and we know how to support the student. And for extensive student reading, we think that is we let the student can choose the book that they like. It depends on the student interest, and we can call that like a reading for pleasure, and. When the student come back to the teacher and they can share and tell us about the story that they read, I think that is it depends on the situation and the age of the student. And for the time, intensive we used it usually used in class, and for extensive read is sometime at home, and the student can choose the book that they like. Okay, thank you.
1: Okay, thanks.
0: Okay, and just, okay.

0: material in your bag, and when you pull it out to show your students that you carry around some English language material all the time, believe me, it's going to make an impression on your students. And they're going to begin to think, oh, well, maybe I should do that. Maybe I should find something that I carry also when I'm stuck in traffic or when I have some time to spare. So I think it's a great example of the idea of the model. And you point out some of the things you learned from reading the guidebook. I also like the guidebook as a form of literature or text because it's not a novel. It's a different kind of text. So again, we're demonstrating to students that many things can be read and can be helpful. And this is one version of that. And then finally, you know, the use of a form, a kind of a feedback form or just an analysis of what the students have read, maybe a demonstration that they did read the material or that they can show that they remember something from it. You know, we do need those kinds of tools to assess extensive reading. Otherwise, it's very difficult if we don't have something to be able to find out what the students have done. So go ahead, Naraporn, on all of that.
1: ค่ะ ท่านอาจารย์จากกรุงเทพนะคะก็บอกว่าซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะอย่างแรกคือเรื่อง intensive reading เนี่ยนะคะข้อดีเนี่ยก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์ที่หัวหินที่กล่าวแล้วนะคะคือว่าครูเนี่ยได้สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เพราะว่าเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะทั้งคำศัพท์ทั้งโครงสร้างทางภาษานะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆนะคะหรือว่าคอนเซปต์ใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นใน intensive reading ในห้องในส่วนของ extensive reading นะคะจากที่อาจารย์เพลินพิษได้ให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ติดมาในกระเป๋านะคะไกด์บุ๊กก็อย่างที่ดิฉันกล่าวเมื่อกี้ว่าคราวหน้าเราเอาหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ติดกระเป๋ามาสักคนละเล่มดีไหมคะมาโชว์กันว่าเรากำลังอ่านเรื่องอะไรกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงเลยคือบอกว่าหนึ่งก็คือว่าไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะ เป็นหนังสือที่อาจารย์เพลินพิษชอบเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านนะคะซึ่งถ้าเผื่อนักเรียนเขาเห็นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านขึ้นมาบ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะของเซสชั่นที่แล้วคือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะคะในเมื่อเราพร่ำสอนให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านแต่เราไม่ถือหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่เป็นต้นแบบที่ดีให้นักเรียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนังสือไกด์บุ๊กสนุกสนานอ่านแล้วอยากไปเที่ยวนะคะก็นักเรียนก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากด้วยมีแรงจูงใจด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเขียนวิธีการเขียนเนี่ยก็จะไม่หนักมากไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอย่างเพลิดเพลินเล่าถึงวิธีไปที่เมืองนั้นในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เป็นเท็กซ์ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะที่ท่านอาจารย์นิมนต์ได้ให้ดูนะคะอาจารย์กรุณาลองดราฟต์ขึ้นมาให้ดูก็คือฟีดแบ็กฟอร์มนะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านอะไร extensive reading นะคะเขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกรอกฟีดแบ็กฟอร์มอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเขาได้อ่านอะไรไปนะคะเป็นเรื่องกับอะไรน่าสนใจยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะในการที่เราจะเช็คว่าเขาได้อ่านจริงๆนะคะโดยไม่ต้องทำการทดสอบอะไรทั้งสิ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการทำบุ๊กรีพอร์ตหรือว่าการทำโปสเตอร์นะคะค่ะ yes Marty
0: okay thanks so now

0: now we're going to focus on yourself as learners of reading in English. And then we'll talk a little bit about how you support your students in that. Again, a few sessions ago, we talked about this idea of self-reflection and metacognition, the idea of thinking about thinking. In this sense, we're thinking about reading. So what we need to do, and what we really believe in the field of language instruction, is that the more we understand our own process of learning how to do the skill, the more we can help our students also to learn that about themselves. So this is just a quick overview. We'll just run through this, and then I have just a simple self-reflection question for you to think about. So the idea is, you know, we want to understand our own path through learning to, in this case, learning to read English. We need to understand ourselves, our capacity to learn, and this is just a little preview for next time. We'll have, I'm working, and I believe I will have a couple of non-native speakers of English who have used reading to really help them to become more proficient in English. So we're going to have a chance to interview them. So anyway, we have to understand ourselves, our own capacity for learning, the processes that we have used. So if you listen to yourselves, the people in the two studios today, and those who are listening from afar, things that you have used in learning how to read, and then also, obviously, your interest and knowledge in whatever the subject is that you're reading. So this is basically what we mean by metacognition, is we want to understand ourselves better in terms of our learning to read in English. So I have one question for you, and I'd like you, rather than oftentimes in reflection we work individually and quietly, but I think that you can do that in your own time. And for now, I'd really like you to turn to a partner. So if possible, maybe just one person, so you both have plenty of time to talk, and look at the next question, which is on the next slide. What has helped you to become a more fluent and confident reader in English? So this is the question I want you to talk to the person sitting next to you just for a couple of minutes. And then for anybody who's willing to share, we're very happy to hear those stories. And so we'll start with one or two in Bangkok and one or two in Hua Hin quickly. Just a couple of minutes, talk to your partner, and then we'll hear from you.
1: Before I do summarize, I have just told our participants that perhaps next time, you know, we should bring, you know, a book that we're reading over and show and share. Yeah.
0: Great idea. So, yeah, good.
1: Yeah. ค่ะ อาจารย์มาร์ตี้พูดถึง self-reflection นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเราได้รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของเราวิธีการที่เราฝึกเพื่อให้อ่านได้คล่องนะคะให้รักการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสนใจนะคะหรือว่าในหัวข้อต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยนะคะเรามีความเป็นมายังไงนะคะและเราใช้วิธีไหนนะคะเราอ่านตอนไหนเราใช้เทคนิคไหนนะคะในการอ่านเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้เราลองนึกดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะที่จะไปสอนไปบอกนักเรียนให้เขาทำตามได้มากขึ้นนะคะไปแนะนำเขานะคะในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านนอกเวลานะคะเพราะนั้นกิจกรรมถัดมานะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้นะคะในสไลด์ที่11นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะกันสักคนละ 2-3 นาทีนะคะว่าอะไรที่ช่วยให้อาจารย์นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็น fluent กับconfident reader นะคะเป็นผู้อ่านเป็นนักอ่านที่อ่านได้คล่องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: าสตร์ภาษาอังกฤษนะคะวงเล็บนะคะที่ท่านอาจารย์อ่านเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงทั้งคูณหารบวกลบนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้รู้ความหมายที่แตกต่างค่ะก็คืออ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะลักษณะหลากหลายสาขาค่ะหลากหลายฟิลค่ะI think we have one more teacher who is eager to respond to your question. ค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย
1: ์ Good morning.
2: Good morning.
1: For myself, yes. The only one reason that I love English. That's why how hard I have to try, I will try the best. And I read a lot. Also, I love to sing. I like singing.But sometimes I'm not good in music, but I would like to know the meaning of the word and compare it with Thai. So I try to find the meanings and translate.
2: A comment I have to ask, who is your favorite man superstar? You have to confess.
1: I like Brad Pitt.
2: Ah, I knew it! I knew you were going to say Brad Pitt.
1: Thank you.
2: Thank you. No, it's wonderful. I mean, this is very interesting, and I was also going to ask you about karaoke, but I won't make you sing right now. But we talked before about the use of these popular media as a way of helping our students learn to read. And so, yes, if you're interested in the lyrics of a song, whether or not you like to sing karaoke or whether or not you just like to watch the lyrics or look them up on the internet, it's a form of interest and it's reading. It's not less important than other kinds of reading. And when you talk about being interested in the history of places, the poetry of places, and then the whole notion of popular media, I think you're really onto something that is very important, and we shouldn't, how do I want to say this? I think sometimes we think, okay, the great literature is the most important thing, and the great authors, and the famous books. But in fact, if reading about Brad Pitt and Angelina Jolie and however many children they have now, I don't know, it must be about 40. If that's interesting, then that's going to be compelling for the student, and why not? Whatever draws you into reading in English is valid in terms of encouraging reading. So thank you for that. Narahorn?
0: ค่ะท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าก็คือในทำนองเดียวกันนะคะก็อ่านหนังสือหลากหลายประเภทนะคะแต่ว่าต่างจากท่านอาจารย์ท่านแรกตรงที่ว่าไม่วิชาการมากนักนะคะเพราะว่าอาจารย์ชอบบอกว่าชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็เลยชอบดูเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงนะคะซึ่งอาจารย์มาติก็บอกว่าแล้วก็เป็นคำที่สละสลวยด้วยนะคะเพราะบางทีก็จะเหมือนกับเป็นบทเป็นกลอนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วนอกจากเพลงแล้วอาจารย์ก็ชอบอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะชอบอ่านประวัตินะคะของสถานที่ต่างๆแล้วก็ซูเปอร์สตาร์สนะคะค่ะเรื่องราวชีวิตของดาราดังๆนะคะซึ่งก็มาจบที่คำสารภาพว่าอาจารย์ชอบแบรดพิตต์ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะนิยายยากๆนะคะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าเด็กชอบแบรดพิตต์เหมือนครูมีเรื่องแบรดพิตต์อ่านไหมนะคะเอามาให้นักเรียนอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะเป็นแรงจูงใจนักเรียนได้อ่านสิ่งที่เขาชอบค่ะค่ะ I think we should go to Hua Hin
2: Yeah let's go to Hua Hin and then we'll wind up for today
3: okay. Hello again
2: Hi
3: I select the book that I feel interested in because it's real easy for me to read what I'm interested in and I keep reading even I don't understand and I never give up because I have to get what I want and some topic that I interested in it doesn't have

0: นะคะเมื่อกี้สไลด์ที่22ก็คือว่าให้ทดลองนะคะไอเดียที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านอาจจะไม่เฉพาะเซสชันนี้นะคะเซสชันที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์ยังนำไปทดลองได้นะคะ1-8เลยนะคะเซสชัน1-8แล้วก็จะได้กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากันบ้านนะคะให้คิดคำถามค่ะสไลด์ที่23นะคะให้คิดคำถามสักคำถามหนึ่งหรือสองคำถามนะคะที่อยากจะถามผู้คนที่ใช้ภาษาใช้ทักษะการอ่านนะคะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่านได้อย่างคล่องแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อาจารย์จะเชิญนะคะ non-native speakers มา2-3คนในคราวหน้ามาร่วมรายการนะคะกับอาจารย์ที่เวอร์มอนต์นะคะแล้วก็จะให้เราถามคำถามนะคะเขาคืออาจารย์จะเลือกว่าจะไม่ใช่คนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็จะให้เราลองแชร์กับเขาถามเขาดูว่าเขาใช้วิธีไหนอะนะคะเขาถึงได้อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วก็มีความมั่นใจในการอ่านนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราก็แชร์เขาว่าเราใช้วิธีไหนนะคะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหยิบหนังสือติดมือมาด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์กำลังอ่านอยู่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
1: Okay, so I think that's it for this morning, and I'm delighted to see you all. Have a great week. Do lots of reading. Bring some books next time. And ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบตอนที่8นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะในชุดนี้ของเราซึ่งมีทั้งหมด10ตอนนะคะก็พบกันคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: This guy?
4: Hi!
3: Welcome
4: to Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong?
4: Pasar Malam Gadong.
3: I call night market.
4: Yes, night market.
3: Part of our hotel.
4: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
3: Gift.
4: Yeah. And you are Zun.
3: Zun.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Ash.
3: Ash.
4: Oh, Ash. Yes. Okay. I'm a radio DJ here in Brunei.
3: DJ?
4: Yes, a radio DJ.
3: Oh, you're a celebrity in Brunei.
4: Oh, no. I'm nobody here, nobody famous.
3: I don't think so.
4: Let's describe the hair and the makeup.
3: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, right?
4: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
3: Why?
4: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: Only $5?
4: $5 minimum you can bring here.
3: Really?
4: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
3: Okay. Oh, big fish.
4: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
3: Kueh malaya.
4: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. So which one do you want? The big one or the small one?
3: Small one.
4: The small one, yeah.
3: Yes. Peanut and
4: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
3: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
4: Chip.
3: Kueh malaya.
5: เวมาลายาก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
5: บ้านเรานะคร
1: ับ มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกดอ๋อ
5: ใช
6: ่มันเผ็ด
3: หวานมันร้อน
5: แต่ว
3: ่
5: าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
5: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
5: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
5: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
5: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเท่าน
5: ั้
1: นครับ What is leaf banana It's not banana
5: banana
4: no bukan it's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดนึงของท้องที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
4: การ leaf is softer
5: ก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าDownearing ก็คือใบนีเริง
3: Downearing we have fresh one
1: I see
5: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิโคเนีย
4: Downearing
1: เฮลิโคเนีย
4: สปีเชียส
3: Fish okay let me try
7: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
7: แต่มันคือข้าวเหนียวนะ
3: How do you language delicious
1: ยำมัน
3: very yamman
5: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
4: This is called penyaram penyaram
5: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจยาวา
4: This is how they cook penyaram just look like UFO
1: yeah oh
3: wowว้า
5: วเดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบ
1: ๆครับ
5: มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวาน
1: ๆมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
5: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
5: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: so can you open the mission
1: ตึบว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes education
1: okay. the last one last mission
2: okay. I'm sorry that is not your last mission
1: what
2: because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: no five mission 1 2 3 4 5 already
2: yes.
1: five mission
2: but there is another one additional mission that you do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
1: this middle one
2: yes please
1: last mission
2: yes
1: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสําคัญที่สุด
0: อยู่ที่ว่าอะไร
1: กับคนบรูไนเลย
2: โอเค
1: Can I open it
2: Yes please open itWhat is that?
1: Kampung air.
2: Yes, kampung air. Our culture, our tradition, our lives revolves around kampung air.
1: Okay, I see.
2: Yes. So okay. That's why today, without kampung air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, kampung air.
1: Yeah. Oh. Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to.Okay.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Wow. Yeah. Wow. Oh.
2: So we
1: have station on.
2: Yeah, we have
1: river.
2: Station on river for the water taxi. For the boat. Yeah. And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village.
2: Yeah.
1: On the water.
2: That's right. This is they said one of the largest water village in the world.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: You mean all school on the border?
2: Yes. In the Kampung Air there are 9 schools.
1: Uh-huh.
2: 9 schools for 9. Like mukim or area of kampung
3: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this
2: Oh in the kampung
1: how long
2: more than 600 years in kampung more than 600 years
1: 600
2: yes maybe 1000 years butThe Bruneian, we started in Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before, long time ago, are all fishermen.
1: Fishermen?
2: Yeah, they catch fish. So that's why they all stay in Kampung Air. Selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange butter trade. Exchange fish with rice, with salt.With belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government.
1: Uh-huh.
2: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air, Kampung Bolkia.
1: Kampung
2: Bukit, Kampung Bukit. But here, because the Kampung Air, the houses are very near,
1: uh-huh.
2: and they are very in terms of safety. Fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: เรียนใช่ประถม
1: ชื่อ Sabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
4: Mm. Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabah Darat.
1: Hello.
4: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
1: You need some help from...
4: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
1: You become
4: okay? Will be okay?
1: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ ่
3: ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
1: ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
1: เดี๋ยวไปดูว่าความเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
1: โอเคโตรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอะโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลี

0: ดท้ายนี่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงนี้เด็กๆท่านฮะดูท่าดูท่าครับโอ้โหลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์แต่บัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
1: 284.
0: Every day, day we dance like this?
1: No, every Saturday.
0: Saturday. Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
1: Yeah, their favorite is that chicken dance.
0: Chicken dance. Chicken dance. เต้นก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีเนอะ
2: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
2: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
2: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
1: ครับ This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jamaah
3: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
1: It's praying
4: การที่สวดมนต์ขอพรเจ้าการเรียกง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
3: ครับ
4: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand.
5: Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This is a mini market for grocery. Food and drink.
5: นี่ก็คือวิชา
1: These are all rubbish. But we recycle to become for the student learning.
5: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
3: ก็คือ
5: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
1: iPhone
5: for the children
6: to teach special children
7: how long this program how long this class
1: this class all until she's reaching year 6 is we call it inclusive education in Brunei all the special children are put inside the public school and treated as normal children
7: 6
1: They're just being pulled out from the classroom to here for 30 minutes only. The rest of the time, they are with their friends. It's more on giving them the chance to socialize with community or the real students.

0: So you have to use your wisdom. In Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, kids across the curriculum, it's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes,
0: they should have. Practice this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. You must read, think about it, okay? Then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
4: Sekolah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul Zul. Inilah Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan.
4: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Baginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
0: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
5: Red litmus.
6: Awak suka learning biology?
7: Ya, saya suka dan mempelajari subjek biologi.
6: Bagaimana awak disuka biologi?
7: Saya mau menjadi seorang doktor yang berjaya.
8: You want to be a doctor in the future?
7: Yeah.
6: จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเคนด้วยกับผมแล้วผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมัคกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
9: ในการศึกษา
6: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
9: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
10: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
11: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian, and also being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end.Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
2: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
12: Kepada saya dari saya mari dari

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: างธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV

0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
1: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือ

0: เด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
5: ขอบคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
1: ขอบคุณครู
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
7: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
8: เกือบไม่รอดแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
7: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชม

ย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็เป็นตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ

0: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆ

0: และความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจ

รรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม่ได้ทำ
0: ทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
6: ดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
5: ออ๋อ
6: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
6: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแ และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ

สำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ้ฮู้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้พระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรต์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง

0: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลา 4-5 ปีอะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำและก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
1: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผล

0: ไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงนี้มาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ชันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
2: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
0: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
2: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
0: นายจันคือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
3: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
0: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
4: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
0: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต้แดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปื้อนจากเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูชื่อปุยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างพ่อเลี้ยงดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าข้าวโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้ำฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรคนหนึ่งแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงแต่น่าสังเกตว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ยังคงเจริญงอกงามดีดังนั้นเหล่าผักผลไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับ
1: ที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้ำก็เพราะฉันได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
0: เคล็ดลับนั้นก็คือดีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรรู้จักการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งฟ้าพึ่งฝนที่ไม่แน่นอนแต่เพียงอย่างเดียว
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการพึ่งตนเองนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไปนอกจากให้คำแนะนำแล้วเกษตรกรได้อาสาเดินทางไปยังดินแดนของผักผลไม้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมคะติดตามในตอนต่อไปนะคะ

อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเป้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับเป็นทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
0: วัดขนอนครับ

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ30ถึง60นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะ
2: คุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับ
1: ได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะ
2: ได้ครับ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้อะไรณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนผึ้งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวเขาประทับช้างอุทยานหินเขางูและก็ยังมีเขาช่องพานด้วยเราเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
2: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
3: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
1: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 น.ค่ะเราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 น.เพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าฮงไถ่จนถึง 11:00 น.พอ 11:00 น.เราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12นาฬิกาเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา12นาฬิกา40นาทีจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ13นาฬิกาเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
3: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง15นาฬิกาหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา18นาฬิกาโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไถ่ 3. ถ้ำเขาบิน 4.อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
4: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 น.เพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ครับ
1: เราจะถึงเท่าฮงไถ่เวลา10นาฬิกาแล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าฮงไถ่ประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเท่าฮงไถ่เวลา11นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา13นาฬิกาเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาทีจากนั้นเวลา14นาฬิกาเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60นาทีจากนั้นเวลา15นาฬิกา15นาทีเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา16นาฬิกา25นาทีเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60นาที จากนั้นเวลา 17:40 นเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา 18:00 นครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
2: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
1: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
5: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
2: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเอง ซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่า3ตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่า3ตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็3ตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วย

เวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอิอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธ์

ไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader ระดับที่2ของประเทศไทยตลอดจนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารือแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20 เมตรยาว60 เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระ

พรหมวัชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีองค์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามกรุงเทพมหานครได้

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสีพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
2: Really? ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมี

0: การเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่เพียงเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นโดยเฉพาะในวิชาสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีการได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดียิ่งคุณครูอาลัยจันทร์กระจ่างคุณครูผู้สอนวิชาการงานโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจึงได้พานักเรียนไปเรียนรู้การทอผ้าและหมักผ้าด้วยโคลนจากชาวบ้านซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่นั้น
1: ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการทอผ้านี้นะคะได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างผลของการสำรวจก็ได้เรื่องการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่โบราณของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานนะคะตรงกับบริบทของโรงเรียนทางตัวดิฉันเองก็เลยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชานี้ขึ้นมาค่ะทีนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันจะเน้นให้ความรู้คู่กับการปฏิบัติคือในชั่วโมงเรียนนั้นจะต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยลงไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอศึกษาเสร็จแล้วให้เด็กมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
2: ผ้าหมักโคนนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผ้าทอของผ้าไทยก็คือหมักเพื่อยืดอายุการใช้งานของสีธรรมชาติสีที่ได้จากพืชและสัตว์หรือวัสดุเหลือใช้ขบวนการย้อมนี้

0: ข้ามาศึกษากับผู้รู้ของเราขั้นแรกจะให้เรียนรู้ตั้งแต่การหนีบฝ้ายตัวหนีบนี่คือหนีบเอาเมล็ดออกเพื่อจะเอาปุ๋ยฝ้ายมาตีใช้เครื่องหนีบแบบโบราณของเราเรียกว่าอิ้วแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อค่ะอันนี้ต้องใส่เสื้อให้เขาถ้าไม่ใส่เสื้อของเขานี้คือตัวปุ๋ยฝ้ายนี่เขาจะไหลลงมาตามตัวเสื้อน้องจะลองไหมใส่ทีละก้อนเลยค่ะแล้วก็ดึงออกเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกมาตามเสื้อค่ะนี่เสื้อตัวที่เราใส่ให้มาดูขั้นตอนการดีดฝ้ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดีดฝ้ายหรือดึงเพื่อให้ปุ๋ยฝ้ายแตกจากปุ๋ยที่เราอิ้วออกมานี่มันก็จะฟูขึ้นจากแค่นี้มันก็ใหญ่ขึ้นลองทำดูไหมคะแขนนี่ต้องตึงค่ะ
1: ถ้าดีดแล้วแขนไม่ตึงนี้มันจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ปุ๋ยฝ้ายที่เราดีดออกมานี่จะไม่ฟุ้งกระจายมันจะก้อนอยู่แต่ที่เดิมเราตีได้ที่แล้วเอามาก่อค่ะเขาเรียกว่าล้อเพื่อให้เขาเป็นแท่งกลมๆถ้าเราไม่ล้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเข็นนี่เส้นมันก็ออกใหญ่ก็ต้องมาล้อก่อนค่อยมาสู่การเข็นเนี่ยต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทําเส้นค่ะขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ยากต้องมีการบังคับเส้นบังคับว่าทำยังไงจะให้เส้นเล็กเส้นใหญ่มือหนึ่งหมุนอีกมือหนึ่งดึงพร้อมกันระหว่างข้างซ้ายข้างขวานี่ให้มันสัมผัสกันอย่าเพิ่งจับแน่นค่ะจับเบาๆอันนี้วิธีเอาเส้นใยที่เราเข็นได้แล้วออกจากหลาแล้วเท้านี่เราต้องให้ตรงกับไปถ้าเราเข็นแบบนี้รอยต่อแทบไม่เห็นค่ะไม่มีเลยพอเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเอาออกตัวจากตัวนี้วิธีเอาออกจากเปียนี่เราต้องหาฝ้ายหรือหาเชือกอะไรก็ได้คือมัดไว้ตรงนี้ค่ะมัดไว้แล้วก็ออกมาเลยค่ะออกมาแล้วก็กระตุกแล้วก็เก็บม้วนเก็บหลังจากได้ตัวนี้แล้วต่อไปก็เข้ามาสู่ขบวนการย้อมค่ะขั้นแรกก็คือกรองก่อนค่ะกรองให้สะอาดก่อนหลังจากเรากรองได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญของผ้าตัวนี้ก็คือโคนค่ะเนี่ยต่อไปก็น้ำด่างขี้เถ้าค่ะเสร็จแล้วต้องมีตัวช่วยจับสีตัวนี้คือจุลสีเป็นเหมือนสารส้มค่ะเป็นตัวจับเกลือค่ะเกลือแกง
1: ใส่เกลือเพื่ออะไรคะ
0: เกลือที่ใส่นี่ก็คือหยุดสีไว้ค่ะหรือว่ากันสีไม่ให้ตกแล้วก็ครีมมันค่ะใส่เพื่อเวลาเราล้างเนี่ยดินที่เกิดจากโคนเนี่ยมันจะไม่จับมันจะลื่นค่ะลื่นแล้วก็ไม่มีกลิ่น
2: และตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญคือการนำฝ้ายมาหมักโคลนซึ่งภูมิปัญญานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหาปลาเดิมทีนั้นแหที่ใช้จับปลาเป็นสีขาวปลาจึงหลบหนีออกจากแหได้ง่ายชาวบ้านจึงลองนำแหมาคลุกกับโคลนเพื่อให้แหมีสีดำคล้ำและจึงนำมาตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยสีของโคลนก็ไม่หลุดออกคุณนรินทร์ทิพย์สิงหตาจึงได้นำกรรมวิธีนี้มาผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติมาโคลนทำให้ได้ผ้าที่มีสีสันแปลกใหม่เนื้อผ้ามีความนิ่มมีกลิ่นมุนของดินและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชนหนองสูงเลยทีเดียว
0: อันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนการหมักโคลนแล้วค่ะคือน้ำโคลนน้ำอะไรจะอยู่ในถังหมดแล้วก็เอาลงไปแล้วก็เอาไม้กดให้น้ำนี่ท่วมแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะจนกว่าน้ำจะเย็นแล้วค่อยยกออกเดี๋ยวทีนี้มาดูนะจากเปลือกมะม่วงที่เราหมักโคลนสีเขาออกมาจะได้ทนเขียวค่ะหลังจากเราย้อมเสร็จแล้วไปตากให้แห้งเนาะพอตากให้แห้งเสร็จก็มาสู่ขั้นตอนเตรียมทอค่ะตัวนี้ต้องทำให้ตึงค่ะจับตรงนี้ค่ะหมุนและมือก็ต้องขยับไปขยับมาถ้าเราหมุนตัวนี้เร็วตัวนี้ก็จะเร็วไปด้วยต้องเร่งสไลด์ค่ะสไลด์เราขึ้นเครือหูกนี่เราก็ขึ้นตามเบอร์ฟิล์มที่เราใช้อยู่ถ้าหากว่าเราใช้เบอร์ฟิล์มเป็นเบอร์8เราก็ทำแค่8อันนี้เราต้องมีการนับตรงนี้ค่ะนี่ตัวนี้ต้องเอาเชือกผูกไว้40คู่เราเรียกว่า1หลบถ้าฟิล์มเราเบอร์8ก็ต้อง8หลบต้องทำให้ครบแล้วก็เราค่อยไปสืบอันนี้เราต้องทำตามฟิล์มที่เราใช้ตะกี้นี้ที่เราทำเส้นยืนนี้ก็คือจะได้ตัวนี้ค่ะได้แล้วเราก็ต้องมาต่อใส่กับฟิล์มการทอผ้านี่จะทอให้สวยต้องดูตรงริมค่ะต้องดูเก็บความเรียบร้อยให้ดี
1: วิธีการสร้างลายทำยังไงหรอคะ
3: วิธีการสร้างลายจะมี2อย่างค่ะอย่างหนึ่งจะเพิ่มตะกอขึ้นมาในแต่ละลายอย่างที่2เขาจะมีไม้มาทำลายตรงผืนผ้าเลยค่ะมีไม้แค่นี้แหละเขาเรียกไม้เผาแล้วก็ถ้าเราอยากได้ลายไหนเราก็เอาไม้มาขีดเอาต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการ การเก็บงานของผ้าพันคอเป็นงานสุดท้ายของผ้าพันคอก็คือเราต้องเก็บโดยการ

0: ตะน้ำแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็เอาเข้ากับหน้าแข้งค่ะอันนี้เป็นการเก็บงานขั้นสุดท้ายของการทำผ้าพันคอค่ะถอดไว้เลยค่ะตรงปลายตานั่นแหละครับดูความเรียบร้อยแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจำหน่ายได้ค่ะ
1: หลังจากได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วคุณครูก็ได้นำความรู้ที่ได้มาให้นักเรียนฝึกฝนภายในห้องเรียนโดยทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างแท้จริง
2: หลังจากที่เราลงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วนักเรียนได้อะไรบ้างคะ
3: การเรียนทอผ้าการเขียนป้ายการอิ่มป้าย
2: ย้อมฝ้าหลังจากนักเรียนได้ความรู้แล้วก็ทักษะปฏิบัติที่ไปเรียนมาแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเองให้เกิดความชำนาญการครูจะให้นักเรียนแยกฐานนะคะใครที่สนใจจะเข้าฐานไหนก่อนนักเรียนก็เข้าได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเชิญ
1: การเข้าฐานของนักเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนเลือกเข้าฐานที่นักเรียนพอใจเรียงตามลำดับความพอใจของตัวเองแต่มีกติกาว่าต้องเข้าให้ครบทุกฐานภายในเวลาที่กำหนดโดยมีคุณครูขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพราะคุณครูได้ฝึกฝนด้วยตัวเองกับชาวบ้านมาจนชำนาญแล้วด้วยเหตุนี้นักเรียนจะสามารถทำงานได้ทุกขั้นตอนแต่ความถนัดนั้นจะแตกต่างกันไปตามความพอใจของแต่ละคนแต่ก็สามารถทำให้พวกเขามีรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจากการทอผ้ามาโคลนกันทุกๆคน
4: กว่าจะเป็นผ้าผืนนี้นะครับเราก็เริ่มจากการปลูกฝ้ายพอเราปลูกฝ้ายเสร็จแล้วครับก็เอาไปอิ้วครับ
5: ก็ได้รักษาวัฒนธรรมไว้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
6: ค่ะนี่ก็เรียกว่าการดีดฝ้ายนะคะดีดเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกออกจากกันนะคะ
2: เวลาติดเส้นนี้ก็ใช้มือจับออกสายคันโต้งเราต้องดักเอาฝ้ายขึ้นมาตีให้มันกระจายออกแล้วก็ตักเอาใหม่
6: ก็ให้ความรู้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดฝ้ายอิ้วฝ้ายนะคะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
7: การล้อฝ้ายคือการที่เราจะไปทำแถวบ้านก็ได้ค่ะ
8: ฐานนี้คือฐานย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนตอนนี้คือการกรองเพื่อเอาเศษพวกใบไม้สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในนี้ออกครับต่อไปคือการผสมส่วนประกอบในการย้อมขั้นตอนนี้คือการกรองโคลนนะครับเราจะกรองจากน้ำตัวนี้นะครับนี่เราก็จะได้น้ำโคลนที่จะไปผสมได้รู้ทักษะกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติและการรู้ส่วนประกอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
9: การพ้นหูเพื่อนำไปต่อเป็นเส้นยืนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
10: สืบหูคือการต่อเส้นฝ้ายจากเส้นยืนไปกับเหาหูที่เหลือไว้ที่ทอเสร็จแล้วค่ะ
11: ผ้าแล้วนะคะแตกต่างจากที่อื่นคือการหมักโคลนนะคะจะทำให้สีเข้มนะคะแล้วก็สีจะทนนาน

0: เด็กได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือขยันอดทนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนได้หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อชุมชนนั้นได้อนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เรื่องการทอผ้า
1: ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนก็เน้นในเรื่องของการอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

0: วิตความเป็นอยู่นะของชุมชนผู้ไทยของน้องสูงนะ
1: เราได้ถ่ายทอดตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเด็กไม่รับไปนี่ไม่รู้ใครจะรับจากเราไปถ้าเด็กเยาวชนไม่ให้ความสำคัญตรงนี้อันนี้เรายินดีที่จะถ่ายทอดให้

กันในเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพให้ครบเครื่องกันครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคุณครูหลายท่านส่งอีเมลเข้ามาที่รายการของเราถามมาครับว่าหลังจากที่ได้รูปภาพจาก Google แล้วก็ Bing มาแล้วบางทีเอาไปใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับเจอปัญหาคือขนาดของภาพเนี่ยใหญ่เกินไปหรือว่าบางทีสีของภาพอาจจะไม่ได้ถูกใจจะแก้ไขภาพทำยังไงวันนี้เนี่ยผมมีวิธีในการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆมาฝากกันครับการตกแต่งรูปภาพนั้นนะครับทำได้หลายทางมีตั้งแต่การใช้โปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Adobe Photoshop ไปจนถึงการใช้โปรแกรมผ่านเว็บหรือที่เรียกกันว่าเว็บแอปพลิเคชันแต่ที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoscape ที่กำลังได้รับความนิยมมากครับ Photoscape มีจุดเด่นหลักๆอยู่2ข้อก็คือใช้งานง่ายทำสิ่งที่เราต้องการได้เกือบทั้งหมดในไม่กี่ขั้นตอนและเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่ต้องไปใช้งานแล้วรู้สึกละอายใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไปครับถามว่าความสามารถของโปรแกรมมีเยอะแค่ไหนแล้วก็สู้กับโปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Photoshop ได้หรือไม่บอกได้เลยครับว่า Photoscape นั้นสู้ Photoshop ไม่ได้ครับแล้วผมจะมาแนะนำทำไมเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาผมเห็นหลายๆคนวุ่นกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมใหญ่ๆอย่าง Adobe Photoshop โดยที่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอะไรแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเช่นการปรับขนาดภาพปรับแสงปรับสีใส่คำบรรยายหรือจัดเรียงรูปภาพให้เรียบร้อยครับเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งยิ่งใช้โปรแกรมตัวใหญ่ๆก็ยิ่งเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายหนักเข้าไปอีกแถม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงมหาศาลครับหลายคนอยากใช้ก็เลยตัดสินใจใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ซะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับคิดง่ายๆครับเหมือนกับเวลาเราซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาสัก100ล้านบาทเพื่อเอามาพิมพ์งาน Word หรือ Excel กรณีนี้ก็เหมือนกันฮะคือบางครั้งเนี่ยการตกแต่งแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรมที่มันมีความสลับซับซ้อนการที่เราสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นครับ Photoscape เป็นโปรแกรมสารพัดนึกด้านกราฟิกครับตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็น13ฟังก์ชันหลักๆซึ่งผมเองเนี่ยคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดภายในวันนี้ครับแต่จะเลือกเฉพาะที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยที่มาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยเราควรมีโปรแกรมอยู่ในมือครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ photoscape.org ถ้าพอมีเวลานะครับลองเลื่อนหน้าเว็บนี้ดูเราจะเห็นความสามารถของโปรแกรมหลายๆอย่างซึ่งทำให้รูปภาพดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับด้านบนหน้าเว็บจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ครับให้คลิก1ครั้งจากนั้นจะมีช่องทางให้ดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาก็เลือกสักหนึ่งอันครับอันไหนก็ได้อย่างเช่นผมเลือกอันแรกจะเป็นการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ CNET Download ทีนี้เราก็กดดาวน์โหลด Now ครับเลือกเก็บไฟล์เอาไว้ในไดรฟ์แล้วก็โฟลเดอร์ที่ต้องการแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการดาวน์โหลดครับเอาละครับมีโปรแกรมแล้วเราก็ลองมาเริ่มทดลองใช้งานกันเลยทำใจไว้นิดนึงนะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนฮะแต่ก็มีคุณสมบัติมากมายให้เราใช้ครับเริ่มจากการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาใช้งานทฤษฎีง่ายๆในการติดตั้งโปรแกรมที่หลายคนมักใช้กันก็คือกดปุ่ม next หรือ agree หรือ install กดไปเรื่อยๆไม่กี่ขั้นตอนจนไปจบที่ finish ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนต่างๆเรียงกันเป็นวงกลมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถที่รวมเอาไว้ในโปรแกรมเพียงตัว

เดียวเท่านั้นที่สำคัญมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับเอาไว้ให้เรียบร้อยช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานไปได้มากทีเดียวครับลองสังเกตดูนะครับว่าเมนูหลักๆของ Photoscape จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือไอคอนที่เรียงกันเป็นวงกลมในหน้าหลักและก็เมนูด้านบนหน้าจอครับถ้าต้องการดูรูปภาพต่างๆที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราให้ใช้เมนูด้านบนที่เขียนว่าแสดงภาพฝั่งซ้ายมือเอาไว้เลือกโฟลเดอร์ครับซึ่งปกติแล้วจะตั้งค่าเป็น My Pictures นั่นเองด้านซ้ายล่างเอาไว้แสดงภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเราปรับขนาดหน้าต่างได้ครับโดยการคลิกค้างเอาไว้ที่เส้นขอบของส่วนนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นหรือว่าคลิกเส้นขอบแนวตั้งแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาเพื่อเพิ่มส่วนแสดงภาพตัวอย่างให้ได้ตามที่ต้องการครับส่วนภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ฝั่งขวามือของหน้าจอเราสามารถกำหนดขนาดในการแสดงผลได้เช่นกันจะเล็กหรือใหญ่เลื่อนจัดการได้ด้วยตัวเลื่อนมุมล่างด้านขวาของจอเลื่อนไปทางซ้ายนะครับจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดเล็กถ้าเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดใหญ่ครับอยากดูภาพไหนแบบเต็มๆให้ดับเบิลคลิกครับก็จะขยายภาพเต็มหน้าจอซึ่งถ้าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องดิจิทัลจะมีรายละเอียดในการถ่ายภาพติดมาให้ด้วยอย่างเช่นรุ่นของกล้องค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์เป็นต้นครับมาถึงตรงนี้นะครับกดลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาพไปยังภาพถัดไปได้เลยเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเมนูถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่แก้ไขภาพได้เลยครับจากหน้าต่างแสดงภาพเราสามารถคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกแก้ไขภาพได้เลยครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งมาที่หน้าต่างแก้ไขภาพให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าใครอยากเลือกภาพอื่นๆก็สามารถใช้รายการโฟลเดอร์และภาพตัวอย่างฝั่งซ้ายมือเพื่อเลือกภาพที่ต้องการแก้ไขได้ครับคำสั่งหลักๆนะครับในการแก้ไขภาพจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยในหัวข้อหน้าหลักเราเลือกปรับได้หลายอย่างอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดเพิ่มแสงวัตถุเพิ่มแสงฉากหลังไปจนถึงเรื่องของความสว่างและก็เรื่องสีลองเล่นกันดูครับตรงนี้เนี่ยเล่นเองน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าโดยผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นจอแทบจะทันทีหรือใครอยากได้แบบอัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งช่วยให้เราสามารถย้อนสถานะของภาพกลับไปก่อนที่จะมีการแก้ไขได้ครับฟังก์ชันที่แนะนำในส่วนแก้ไขภาพหน้าหลักก็คือฟิลเตอร์และการใส่กรอบครับเรื่องของฟิลเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนสนุกสนานกับการแต่งภาพในหลายสไตล์อย่างเช่นการจำลองภาพให้เหมือนถ่ายด้วยฟิล์มการเพิ่มขอบมืดให้กับภาพหรือการจำลองภาพให้เหมือนกับการถ่ายภาพเก่าซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับก็จะมีดีไซน์ให้เลือกกันอีกหลายแบบเห็นไหมครับตกแต่งภาพด้วยเวลาไม่ถึงนาทีใครๆก็ทำได้ครับส่วนอื่นที่อยากจะแนะนำให้ไปลองนะครับก็คือการปรับพื้นผิวของภาพการเพิ่มความพร่ามัวปรับโทนสีภาพใส่แสงสะท้อนให้ภาพการทำให้ภาพเบลอเหมือนกับมองผ่านกระจกฝ้าหรือมองผ่านแก้วคริสตัลการเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพร่างการทำภาพให้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับภาพพื้นหลังการทำภาพให้เหมือนกับภาพที่ตัดจากหนังสือพิมพ์การเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันสีน้ำหรือลายเส้นดินสอการทำภาพแบบเงาสะท้อนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนให้ภาพเนี่ยกลายเป็นกล่องแบบ3มิติคือมันมีเยอะมากครับจนผมไม่สามารถที่จะอธิบายเจาะลึกได้ทุกส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Photoscape ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างถ้าสรุปง่ายๆนะครับการใช้งานฟิลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคือ1เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการและ2เราปรับเพิ่มลดระดับของค่าต่างๆแล้วก็อย่าลืมถ้าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าออกมาไม่ได้แบบที่เราตั้งใจกดปุ่มยกเลิกได้ทุกเมื่อครับทีนี้มาดูเรื่องของการใส่กรอบให้กับรูปภาพครับมีกรอบให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเลยทีเดียวครับแค่คลิกเลือกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนดูหลายๆสไตล์ตามที่เราชอบครับนอกจากนี้ยังมีปุ่มลบมุม

เพื่อให้เราทำขอบภาพให้โค้งมนได้ด้วยส่วนเรื่องเส้นขอบนะครับปรับได้จากปุ่มเส้นขอบที่เราเลือกสีให้ถูกใจได้ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มวัตถุครับคือเมนูนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปภาพข้อความแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดวางได้อย่างที่เราต้องการครับคลิกเปลี่ยนเมนูด้านล่างไปที่เพิ่มวัตถุก็จะเห็นว่ามีคำสั่งหลักๆออกมาเป็น2ชุดคือการเพิ่มรูปภาพหรือข้อความและก็การเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆเอาละครับเริ่มแรกเราจะมาลองเพิ่มภาพประกอบเข้าไปที่รูปภาพต้นฉบับของเราโดยคลิกที่ไอคอนรูปภูเขาสีเขียวแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะเพิ่มรูปภาพประเภทไหนซึ่งข้อดีของ Photoscape ก็คือมีบรรดาภาพคลิปอาร์ตเตรียมเอาไว้ให้เราเลือกใช้เยอะมากครับแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้เรียบร้อยเลือกได้แล้วก็กดตกลงเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอให้เราขยับเลื่อนซ้ายขวาหรือคลิกที่มุมของภาพแล้วก็เลื่อนเข้าออกเพื่อย่อขยายได้ถ้าอยากจะลบก็ให้กดเครื่องหมายกากบาทด้านขวาครับหรือถ้าอยากจะหมุนก็ให้คลิกไอคอนลูกศร2ด้านบริเวณด้านบนค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนซ้ายหรือขวาได้ครับถ้าเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆนะครับผมคิดว่ากล่องคำพูดเนี่ยช่วยได้เยอะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับการใส่กล่องคำพูดนั้นนะครับทำได้ง่ายๆครับแค่คลิกเลือกคำสั่งจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเลือกแบบอักษรให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกดีไซน์ของกล่องคำพูดได้เลยครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ถูกใจให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความหรือว่าสีเราเลือกสีของกล่องคำพูดได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านอยากจะให้ออกมาในลักษณะไหนส่วนการใส่ข้อความธรรมดาให้คลิกที่ไอคอนรูปตัวอักษร T ครับขั้นตอนเหมือนกันคือพิมพ์ข้อความเลือกแบบอักษรแต่ที่เลือกได้มากขึ้นนะครับก็คือเส้นกรอบแล้วก็เงาปรับระดับกันให้ดีๆเอาให้อ่านให้ง่ายๆครับส่วนการเพิ่มวัตถุหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้เมนูเพิ่มวัตถุจัดการได้เลยครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นลายเส้นหรือว่าวัตถุรูปทรงต่างๆครับการใช้งานจะมีขั้นตอนคล้ายกับวัตถุต่างๆครับคือเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ลากเส้นหรือวัตถุลงบนภาพจากนั้นก็เริ่มปรับขนาดเส้นใส่สีปรับความหนาความโค้งไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าอยากจะจับเลื่อนวัตถุไปมาในตำแหน่งที่เราต้องการอย่าลืมนะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นไอคอนรูปลูกศรก่อนจะอยู่ทางด้านขวามือเราใช้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับขนาดได้ครับและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็คือเรื่องของการตัดภาพครับบางทีภาพที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นขนาดภาพที่เราไม่ต้องการหรือเราอาจจะต้องการเฉพาะบางส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยเครื่องมือตัดภาพสามารถช่วยได้ครับการตัดภาพนั้นทำได้ด้วยการใช้เมนูครับจะเลือกการตัดภาพแบบอิสระที่เราเป็นคนลากเมาส์ปรับขนาดเองทั้งหมดหรือจะเลือกตัดภาพจากอัตราส่วนที่เตรียมเอาไว้ให้อย่างเช่น1ต่อ1 2ต่อ3 6ต่อ9 5ต่อ7หรือ16ต่อ9เป็นต้นครับเรียกว่ามีเตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทใครอยากได้ภาพสำหรับหน้าจอแบบไวด์สกรีนอันนี้ก็เลือกเป็น16ต่อ9ได้ครับพอเลือกอัตราส่วนได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างเอาไว้บนภาพแล้วก็ลากได้เลยครับจากนั้นจัดวางให้เหมาะสมแล้วก็คลิกที่ปุ่มตัดภาพหรือถ้าใครอยากจะตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับก็เลือกที่คำสั่งบนหน้าจอได้เลยส่วนสีพื้นหลังกำหนดได้จากถาดสีที่เตรียมเอาไว้ให้ครับ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการ base นะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ

สมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading stand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging stand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging stand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging stand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังนี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ
สลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ ragging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณ

0: งว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทําให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทําให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวสุขจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้ว การที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้วนะครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: This guy?
4: Hi!
3: Hi!
4: Welcome Hi. To Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong?
4: Pasar Malam Gadong.
3: I call night market.
4: Yes, night market.
3: Part that's of the, our hotel.
4: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
3: Gift.
4: Yeah. And you are Zun.
3: Zun.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Ash.
3: Ash. Oh, Ash.
4: Yes.
3: Okay.
4: I'm a radio DJ here in Brunei.
3: DJ?
4: Yes, a radio DJ.
3: Oh, you're a celebrity in Brunei.
4: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
3: I don't think so.
4: Let's describe okay. The hair and the makeup
3: if
4: tonight.
3: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. Right?
4: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
3: Why?
4: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: Only $5?
4: $5 minimum you can bring here.
3: Really?
4: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
3: Okay. Oh, big fish.
4: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
3: Kueh malaya.
4: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
3: Small one.
4: The small one, yeah.
3: Yes. Peanut and
4: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
3: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
4: Chip.
3: Kueh malaya.
0: เว
3: ท
0: มารยา
3: เวมารยา
0: เวมารยาก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: ในบ้านเรานะคร
1: ับ มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกดอ๋อ
0: ใช
5: ่มันเผ็ด
3: หวานมันร้อน
0: แต
3: ่
0: ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเท่าน
0: ั้
1: นครับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
4: no bukan it's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดหนึ่งของท้องที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
4: การ leaf is softer
0: ก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงใบนีริง
1: ดาวนีริง do we have fresh oneOh, I see.
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับ yeah. ถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอนเนียเฮลิคอนเนีย
4: สปีชีส
1: Fish, okay. Okay. Let me try.
6: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเ
1: คมันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
6: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: How your language? Delicious.
4: Yaman.
1: Yaman. Very yaman.
0: ผมรู้จักอยู่อย่างหนึ่งในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
4: This is called penyaram. Penyaram.
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดูโจยาวา
4: This is how they cook penyaram. Yours look like UFO.
1: Yeah. Oh.
0: Wow.
1: ว้า
0: วเดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆครับมันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวาน
1: ๆมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
0: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: ครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าโรงเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเคนะ we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
0: ดูท่าครับโอ้โห
1: ลองดูท่าเต้นนะครับซึ่งจะแอดวานจับบัลเล่ย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอน
3: berapa orang semua anak murid di sekolah ini berapa orang
4: 284
3: every day they will dance like this
4: no every saturday
3: okay every saturday we will come Brunei to
4: dancing with yeah their favorite is that chicken dance
1: chicken dance
0: ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
1: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
1: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
1: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
5: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groupsBecause we do praying sometimes individually, sometimes in groups. This one is jama'ah.
0: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
5: It's praying.
6: Praying การที่สวดมนต์ขอพรเจ้าการเมื่อไงว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบนี้ในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
0: ครับ
6: ที่เราsaya menjadi guru dari Siam Thailand
3: kata turut saya boleh Bismillahirrahmanirrahimالحمد لله رب العالمين
4: This is mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This is a mini market for grocery. Food and drink.
3: อ๋อนี่ก็คือวิชา
4: These are all rubbish but we recycle to become for the student learning
3: ถ้าพูดง่ายบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
0: ก็คือกับ
3: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
4: iPhone
0: for the children huh
4: yes that is just the box for buying and selling in real life
0: ก็คือ real product
4: yeah using real things
0: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญดูซิว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
3: ครับ
0: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
4: This is the gutter board club that thing you call it gutter
0: gutter board
4: gutter
0: board
4: they throw and catch back with distance
3: ก็คือ
4: 5 points 4 points 3 points the last line if you reach first you are the winner
0: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
2: What you teach
7: this one about number special children
2: ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองเด
4: ็
2: กพ
4: ิ
2: เศษก็คือ
7: teach yeah our government provide her a short course how to teach special children and she's a very patient teacher you have to be patient to work with
2: short course is
7: around a year in our university in Brunei it's not just the principal asks her to become one but she will she has attended the course
2: short course is mean like a
7: how toteach special children.
2: How long this program? How long this class?
7: This class until she's reaching year 6. As we call it inclusive education in Brunei, all the special children are put inside the public school and treated as normal children. They just

0: มองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมัธยมสายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
0: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
2: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
3: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
4: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
5: Kepada saya dari saya mari dari Siam, saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
6: terima kasih
5: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh ya dalam ini.
6: Iya.
5: Rasa senang sangat. Ya. Dan saya nak ya kepada orang Brunei dan maktab saya. Saya terima kasih. Ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya infinity.
1: I will remember Brunei.
3: Sama-sama.
1: Forever.
6: Thank you.
3: Yeah, forever.
1: Thank you, everybody.
5: Terima kasih.
3: Sama, makasih juga.

0: อนนี้เวลาประมาณ6:30ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก

0: พื่อนเพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
1: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
1: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
1: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอ

0: คนนี้ไม่ถูกยืมมาแล้ว
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดี
3: สวัสดี
1: คุณ
3: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
3: ไปเข้าใน
2: เป็นคุณครูที่นี
3: ่เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
3: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
3: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
3: ปโทครับผม
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วเหรอ
3: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบนะครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
2: มหาวิทยาลัย
3: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
3: ครุศาสตร์ครับดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
2: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសូ

0: ต่อไปนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัย
0: วัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนเนื่องนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontaburi Thailand
3: Hello student My name is Ad That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: បាទចឹងមកគឺនៅវេលាម៉ោងគឺរយៈពេល1ម៉ោងទេគឺពុកប្អូនថ្នាក់ទី9 A និង B
3: ប្រាប់ว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหรอ
4: คร
3: ับ ครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โอ้โ
5: หครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่
5: อง
6: แต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
5: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษา
5: เ
6: ขา
4: เป็นไงครับ
5: โอ้ยังตกลงกันอยู่เลยครับ
6: คร
5: ับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยcertificate ของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6 ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและและอาชีวะจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี
3: ้เวลาที่เราตัดเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังคือหนูไปได้ยืนจักเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
0: วันนี้จะมีคนครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียกชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
0: ครับผม
2: อ๋อสองอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
2: ปศุสัตว์ผมปศุสัตว
3: ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่สอนวิชาจ
4: ิต
3: วิชา
4: จิต
3: วิทยา
4: อันนี้กำลังให้เขาทำอะไรนะ
3: ที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บชุมเรียบเร
1: ีย บบายบาย
2: ชุมเรียบ
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly clear.
4: Party to lolly clear.
3: Occur.
4: Occur.
3: Happen.
4: Happen.
3: Ground.
4: Ground.
3: Quarrel.
4: Quarrel.
3: Arguing.
4: Arguing.
3: Hall.
4: Hall.
3: Hall.
4: Hall.
3: Predict.
4: Predict.
3: Predict.
4: Predict.
3: Guess.
4: Guess.
5: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
6: ปิดรวมมิชิงรวม
5: คนเดียวนะครับผม
6: คือ
5: สำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูก็อยากมีเด็กออกเสียงที่ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะ
0: ดีครับการสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
7: ครับค่ะการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
3: okay,
7: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
3: visit visited why we pronounce with a th this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it it right we pronounce itUnderstand? Okay, yeah. Visit, visited. Okay? Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. Alright. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
5: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
7: มากขึ้นชัดเจนนะ
5: คร
7: ับชัดเจน
5: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
7: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่แหละครับถ้าเราจะเข้าเอเชียนะเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับทีนี้จะมี2 อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่ตอนนี
5: ้ไม่พอแล้ว
7: ต้องเทคโนโลยี
5: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
7: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
5: เน็ตอ
7: ิน
5: เทอร์เน็ตอะไรครับ
7: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
5: จะรู้ทันทีเลย
7: ครับ

0: าบอกใช่ไหมจะได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกครับเตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที่จะ
0: ครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวสอนเสร็จ
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงอาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรอยู
1: ่เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอน
1: เรื่องในเรื่องของศิลปะ
2: เอ้าศิลปะ
1: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ่งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรเลยไม่มีเลยครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: เสือเสด็
1: จเสือ
2: เสด็
1: จ
2: สวัสดีครับ
3: เชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูทางนี้ก่อนนั่งบังฮายมีวิธีกูรูปแดงเงยเลื่อนนั่งวิธีกูรูปตกตาเงยเงยแดนเนี่ยต้องออกเนี่ยอาจเฟอร์บาน
2: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
3: ไอ้เอาเนี่ยตังอกนี่ตุ๊เตี้ยแล้วรูปนี่รูปไอก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
3: ผักกา
0: ครับผักกา
2: ผ
0: ักกาผักกา
2: สวยไหมสวยไหม
3: สะอาดออด
0: สะอาด
2: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
3: ปตอตเตี้ยนั่งในเยี่ยมปีเรื่องนิเตียนในการกู้รูป
2: รูปอะไรครับ
3: เตยมะรูปไอเก
0: รูปเขารู้เลย
3: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
2: แพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
3: ยังกอดบันเยธาเมียนสัตว์

0: ไม่ต้องสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
1: ยังไงจุกกันทอดยนยมอย่างสระหายตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
2: ่สี่สี่สี
3: ่เห็นว่าครูเกียรติรูปเร็วไหม
1: แต่ตอนนี้เกิดทำไมได้เฟย์กอดกูรูปนะเลือนเหรอ
4: เลือน
3: อยากเกียรติเร็วไหมอยากเกียรติเป็นไหม
1: จังกูรูปไอเลือนโดยกอดเ
3: นี่ยโอเค
5: ดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
2: ผมว่าตามได้ไหม
5: ฮะนี่ตัวนะครับตัว
1: นั่นนี
5: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
1: มีรงวง3อะทมจิงเก้คลวนบต่อมากกบาลครับรงวงโตจิงเก้พดคือจมูก
5: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างเด็กๆมาเขียน

0: วาดภาพเหมือน
1: อันนี้คือกักกุรุปโดย
0: จะวาดใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มาๆๆ
2: โอเคอันนั้นนี่
0: เก่งมากเลย
1: มือแต่ก็ดูปรังครั้งและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: แต่ก่อนมือแต่เรื่องมอม
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวาดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนาคละได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผู้หลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะครับ
0: แล้วเขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะเขา
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตะบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยังสลายยังมาปีนาแต่มาเนี่ยสลายเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาอะเป็นจมเรียบเรียแต่เต้ได้ไหมมวยปีใบ
3: อ๋อคุณ
2: อ๋อคุณ

0: นี้เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อก๊กลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: ส
1: ุสเดชก๊กลน
0: ก๊กลนครับ
1: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้ไม่บานสมได้มาเนี่ยสุดครับฝึกหัดมาอยู่ดำใบไอรอมบานต่อปันนั่งแล้ว
3: หัดมาจีนปีชั่วโมง
0: นานพอสมควรนะครับจะสองปี
1: สองปี
0: ด้วยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อหัดกับสุขสองปีถึงจะได้
1: ช่วงบ่ายแบบนี้ครับแล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังอยากได้อยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเนี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการอะไรอ
3: ีกมุ้ยคือสลายสมบัติเต้น
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่สองคือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
1: โอ้แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักที่หวงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
1: ครับก็ผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้คร
0: ับ
1: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
1: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
2: ใช่ขอบคุณคร
0: ับครับ
2: จะดังวันนี้เลยนะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
1: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณขอบคุณครับ
1: จุ่มเรียบเรีย
0: จุ่มเรียบเรีย
1: จุ่มเรียบเร
0: ีย ก่อน
1: ครับผม
3: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
4: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
4: ทำให้เป็นภาพ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้

0: การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง 3x นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง 4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2

บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2b นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้รับชมคลิปเทคนิคการสอนแล้วก็การใช้สื่อเล่าเรื่องวรรณคดีนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสื่อเกมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การสอนวรรณคดีให้มีชีวิตเช่นกันค่ะซึ่งเราก็ได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ออมค่ะ
2: สวัสดีคุณครูค่ะ
0: และอาจารย์มะลินะคะซึ่งกิจกรรมและสื่อต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็มี3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเธอคือใครกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะคะคุณครูกิจกรรมเธอคือใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้รูปแบบการทำกิจกรรมมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเป็นการทายคุณสมบัติตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่สำคัญในวรรณคดีที่คุณครูได้สอนไปนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมคุณครูต้องเตรียมคุณสมบัติตัวละครค่ะซึ่งจะต้องเป็นแถบประโยคนะคะคุณครูสามารถทำคุณสมบัติตัวละครเนี่ยโดยใช้กระดาษชาร์ทแข็งก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณครูมีเทคโนโลยีนะคะคุณครูก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะการที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ทำชุดตัวละครให้ครบ5ชุดนะคะหรือตามที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้นๆค่ะว่าจะให้เล่นกี่ตัวละครนั่นเองนะคะซึ่ง1ตัวละครเนี่ยคุณครูจะทำคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะเรามาชมวิธีการสาธิตกันเลยไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง
2: ดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเราก็จะบทบาทสมมุติค่ะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะอาจารย์ปุ้ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1นะคะ อาจารย์ออมเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเราเตรียมคุณสมบัติตัวละครไว้เป็น4ให้เลือกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นหาผู้ชนะโดยการเป่ายิงฉุบก่อนค่ะใครชนะคะ
1: อาจารย์ปุ้ยค่ะ
0: อาจารย์ปุ้ยชนะนะคะเลือกสีอะไรดีคะ
1: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้านะคะคุณสมบัติสีฟ้ามาแล้วค่ะเราจะให้อาจารย์ปุ้ยนะคะที่ชนะได้มีสิทธิ์ได้เลือกคุณสมบัติค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข5อย่าลืมเขียนคำตอบนะคะลงในกระดานที่เราเตรียมมาให้นะคะว่าน่าจะเป็นตัวละครใดค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: อยากได้เกรด4นะคะต้องเลือกหมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ใช่ไหมคะคุณสมบัติหมายเลข4ดูดีๆนะคะแล้วตั้งใจวิเคราะห์ดีๆนะคะหมายเลข4คุณสมบัติมีอยู่ว่าเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะ อีกครั้งนึงนะคะเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะคิดดีๆนะคะคิดว่าเป็นตัวละครใดคะจากวรรณคดีที่เรียนมาเนี่ยป.4 ป.5 ป.6 คิดว่าเป็นตัวละครใดค่ะลองคิดดูจากคุณสมบัตินะคะเสร็จแล้วได้ชูคำตอบได้เลยค่ะอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงตอบตัวละครนี้ค่ะ
1: ขอตอบเลยนะคะ
0: ว่า
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีทำไมตอบพระอภัยมณีคะ
1: พระอภัยมณีมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีมีมนต์สะกดโดยเฉพาะมนต์เป่าปีนะคะทำให้คนเนี่ยหลับไหลทำมาแล้วนะคะจากเนื้อเรื่องท่านนั้นเรียนได้เรียนไปนะคะ
0: ตอนที่เป่าให้นางยักษ์หลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การอธิบายน่าสนใจมากเลยนะคะพระอภัยมณีเนี่ยมีปีที่จะทำให้คนหลับไหลด้วยการเป่าปีนะคะแต่ว่าคำตอบนี้ยังไม่ใช่นะคะถ้าการเปิดคุณสมบัติเนี่ยยิ่งเปิดมากคะแนนยิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะมาเป็นอาจารย์ออมได้เลือกเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ออมนะคะเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: ช่วงนี้ค่าแอร์เยอะมากเลยนะคะขอประหยัดไฟเบอร์5แล้วกันค่ะ
0: เบอร์5ประหยัดไฟเลยนะคะคุณสมบัติเบอร์5แทนน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นมั้ยคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
2: ่เอ๊ยากล้อง
0: ครั้งนึงนะคะยากล้อง ช่วยล่องหนไปทุกที
2: ่คิดว่าเป็นวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะลองว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
0: ค่อยคิดนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกจะได้4คะแนนเลยนะคะพยายามอย่าให้เปิดเยอะนะคะน่าจะเป็นใครลองทบทวนคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะคะ
2: คำตอบนะคิดเล่นๆนะคะไปนั่งในใจนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพระสังแน่นอนค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นพระสังน่ะล่ะคะก็เพราะว่านะคะพระสังนี่มีแม่เลี้ยงนะคะเป็นนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะคะเป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมด้วยสอนมนนะคะเรียกปลาให้พระสังเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอนกล้องยานะคะมีกล้องยาให้พระสังด้วยคิดว่ายากล้องเป่ามนเนี่ยสังทองนั่นแหละค่ะพระสังต้องถูกแน่นอนค่ะ
0: จากเรื่องอะไรคะพระสัง
2: สังทองนั่นเองนะคะ
0: มีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ยักษ์ก็น่าจะมีวิชาอาคมมากมายใช่ไหมคะ
2: ใช่ยักษ์กล้องนี่น่าจะพระสังนะคะ
0: เลยเป็นพระสังนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่จะได้คะแนนไปไหมคะที่ผิดค่ะ
2: โอ้เสียดาย
0: เสียดายมากยังตกเป็นของอาจารย์ปุ้ยยังมีโอกาสได้ตอบนะคะตอบให้ดีนะคะใครจะคว้าคะแนนไปได้อาจารย์ปุ้ยเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: ถ้าจะชนะต้องหมายเลขหนึ่งค่ะอาจารย์มะลิ
0: หมายเลขหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมบัติหมายเลขหนึ่งเจ้าแห่งเมืองบาดาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลคิดว่าเป็นใครคะอย่าลืมทวนคุณสมบัติข้อ4ข้อ5ด้วยนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะคำตอบน่าจะเป็น
1: เจ้าแห่งเมืองบาดาลมีคนเดียวค่ะตอนนี้คือชาละวันค่ะ
0: อ๋อชาละวัน
1: จากเรื่องไกลทองค่ะ
0: ชาละวันเป็นคนหรือเปล่าคะ
1: เป็นจระเข้ค่ะ
0: จระเข้
1: ทีนี้มันมีคำสำคัญที่อาจารย์มะลิอ่านไปก็คือคำว่าบาดาลซึ่งแปลว่าใต้น้ำก็เลยนึกถึงชาละวันและล่าคนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหจากเรื่อง
1: ใกล้ไกลทองนะคะ
0: เป็นจระเข้ต้องมีเมืองมีบ้านอยู่ใต้น้ำแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะมีมนต์สะกดเพราะว่าสามารถที่จะใช้มนต์สะกดหรือเปล่าคะที่จะลักพาตัวนางตะเภาทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมากเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีความรู้วรรณคดีแล้วก็นิทานต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้โห
1: ย
0: ัง
1: ผิดอยู่อาจารย์
0: ตอนนี้เหลือ2ป้ายซึ่งจะเหลือแค่2คะแนนนะคะอาจารย์อองต้องตอบให้ได้แล้วล่ะค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ
2: เพื่อให้ครบองค์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นหมายเลข3ค่ะ
0: หมายเลข3อาจารย์อองนี่สายบุญหรือเปล่าคะ
2: สายบุญค่ะ
0: นะคะหมายเลข3โอ้โหมาแบบนี้นะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อีกครั้งนึงนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้คุณครูคิดว่าเป็นใครคะลองทายกันมานะคะอาจารย์ออมคะ
2: ลองให้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนเนาะมีกายสีม่วงอ่อนนี่คิดถึงพระสัตตรุษนะคะในรามเกียรติ์เพราะว่ามีรูปกายสีม่วงแต่ว่าพระสัตตรุษไม่น่าจะปากขบและในตาจระเข้นะคะอาจจะเป็นตระกูลยักษ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษ์นี่ทศกัณฐ์ต้องปากแสยะนะคะแต่ถ้าปากขบในตาจระเข้ขอตอบเลยดีกว่าค่ะ
0: มีความรู้เรื่องปากของตัวละครในวรรณคดีนะคะตอบว่า
2: น่าจะเป็นไมยราบคนนี้คนเดียวเลยค่ะ
0: เขียน
2: ไมยราบนะคะ
0: ใช้พอเลย
2: ใช้พอพานสะกด
0: ใช้บอใบไม้ได้ไหมคะจัดออก
2: ถ้าใช้บอใบไม้จะกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งทันทีเลยนะต้นไมยราบที่ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะ
0: มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมแทรกหรืออธิบายการสะกดนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวละครที่ยากๆได้ถูกต้องด้วยนะคะคำตอบที่อาจารย์ออมตอบมาว่าไมยราบคำตอบก็คือถูกต้องค่ะ
2: yeah.
0: โอ
2: ้
0: โห
2: yeah.
0: ได้2คะแนนนะคะ yeah. เรามาดูคุณสมบัติที่เหลือค่ะในข้อที่2ก็คือฝันว่าวัยวิกจะครองเม
2: ือง ชัดเลยนะคะฝันทงนะคะ
0: วัยวิกจะครองเมืองหลังจากที่คุณครูทำกิจกรรมเธอคือใครไปแล้วนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนสรุปเนื้อหาจากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะอธิบายจากลักษณะตัวละครที่ครูนำมานะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำลักษณะ

0: ตัวละครได้อย่างดีนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันไหมคะว่าคุณสมบัติที่นำมาเนี้ยมันตรงกับตัวละครที่เฉลยไปหรือเปล่านะคะคุณครูสามารถอธิบายเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ทบทวนได้ทั้งตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ตัวละครมายาราบเนี่ยเป็นตอนที่นักเรียนชั้นป.6ได้เรียนใช่ไหมคะรามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะคุณสมบัติแรกเจ้าแห่งเมืองบาดาลเจ้าแห่งเมืองบาดาลคุณครูอธิบายเพิ่มเติมไปเลยค่ะทำไมเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลมายาราบเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลถูกไหมคะก็ให้คุณสมบัติตรงนี้มาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นฝันว่าไวยวิกจะครองเมืองมายาราบเนี่ยฝันว่าไวยวิกจะมาครองเมืองก็เลยคิดจะฆ่าไวยวิก
1: กำจัดซะเลยนะคะ
0: กำจัดยังไงคะอาจารย์ออมคะ
1: ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะให้นางพิรากวนไปตักน้ำใส่กระทะต้มไวยวิกค่ะ
0: ต้มพร้อมใครคะเนี่ย
1: ต้มพร้อมพระรามเลยนะคะ
0: ทำกระทะเดียวต้มได้2ตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อนี้ถ้าเปิดตั้งแต่แรกนี่น่าจะได้คะแนนเยอะนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของยักษ์มายาราบเลยนะคะเพราะว
1: ่
0: ายักษ์เนี่ยมีหลายตนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์มายาราบเนี่ยก็เป็นยักษ์ตัวนึงที่มีสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนจดจำตัวละครได้ด้วยนะคะคุณสมบัติข้อที่4ค่ะเป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหลเราจะพูดรวมไปกับข้อ5เลยนะคะก็คือยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์ออม
1: ก็จะมีตอนนึงนะคะที่มายาราบเนาะมีกล้องยาวิเศษนะคะเวลาที่เป่ากล้องยาไปแล้วเนี่ยทำให้นะทั้งคนทั้งลิงนี่หลับไปหมดเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้แหละลักพาพระรามนะคะออกมาจากพลับพลาได
0: ้ด้วยวิธีการที่ล่องหนได้แล้วก็มีมนต์สะกดทำให้ถ้าใครจำได้ในคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงตอนที่เราเล่นหุ่นชักเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่มายาสามารถลักพาตัวพระรามออกมาได
1: ้ไปยังเมืองบาดาลเลยนะคะ
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่คุณครูอธิบายสรุปในเรื่องของคุณสมบัติตัวละครจากกิจกรรมเธอคือใครนะคะต่อไปเราจะมาลองแนะวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครไหมคะว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะ
2: ค่ะสำหรับการเลือกนะคะทำประโยชน์คุณสมบัติในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกตัวละครนะคะจากวรรณคดีจากเรื่องหรือว่าตอนที่เราสอนใช่ไหมคะอาจารย์มาลี
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เราจะใช้ตัวละครเอกหรือว่าตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในวรรณคดีนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3สำคัญมากค่ะก็คือต้องเลือกคำสำคัญจากจุดเด่นของตัวละครค่ะ
0: การที
2: ่คุณสมบัติ
0: ใช่ค่ะการที่เราเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครที่สำคัญในการที่ทำให้เรื่องดำเนินไปเพราะว่าการทำเกมคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็จำกัดว่าเรามีคุณสมบัติ5ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวละครที่สำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกคำสำคัญมาทำคุณสมบัติได้นะคะแต่ว่าการเลือกมาเนี้ย1คำ1คุณสมบัติก็จะเป็น1ข้อในแถบประโยคถูกไหมคะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณครูห้ามใช้คำสำคัญที่เป็นการชี้ชัดเกินไปว่าเป็นตัวละครใดนะคะ
1: อย่างยังไงคะ
0: นักเรียนก็ใช่ตรงเกินไปนักเรียนจะได้คิดน้อยหรือตอบได้เร็วเกินไปอันนี้ก็จะไม่ได้ทบทวนมากนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ้วนหัวล้านเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าเป็น
1: คุณช้างอย่างนี้ไม่ได้เล่นอะไรกันต่อเลยนะคะเกมก็จะจบเร็วนะคะ
2: การคิดไม่ได้คิดวิเคราะห์
0: โอเคเรามาดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะว่าแนวทางการเลือกคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันนี้เป็นใครคะ
1: มัจฉานุ
0: มัจฉานุนะคะซึ่งคุณครูสังเกตเลยค่ะว่า5ข้อนี้เราจะเลือกคุณสมบัติที่เป็น1ประเด็นนะ1คำสำคัญในการทำแถบประโยคคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของยักษ์มายาราบเห็นไหมคะประเด็นเดียวข้อที่2มีพ่อเนี่ยหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่1ประเด็นข้อที่3เฝ้าด่านเมืองบาดาลเห็นไหมคะข้อที่4สู้กับพ่อของตัวเองนะคะนี่ก็คือ
1: ถ้าใครเปิดข้อ4นี้น่าจะตอบได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะและข้อ5ก็คือบอกทางไปเมืองบาดาลแก่หนุมานถูกไหมคะใน5ข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ประเด็น1แถบประโยคคุณสมบัตินะคะสังเกตว่าเราไม่เลือกคุณสมบัติข้อหนึ่งมาค่ะเราจะไม่บอกว่ามีหางเป็นปลา
1: โอ้นี่ชัด

0: บนี้อาจจะเดาว่าไม่เป็นนางสุพรรณมัจฉาก็เป็นมัจฉานุซึ่งอาจจะต้องไม่ได้คิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่ามัจฉานุเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องและในตอนที่คุณครูสอนในระดับชั้นนั้นถูกไหมคะบุตรบุญธรรมของยักษ์มายราทำไมเป็นบุตรบุญธรรมได้คะอาจารย์ออ
1: นนะคะมัจฉานุเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉานี่ก็จะเป็นลูกสาวทศกัณฐ์นะคะพอดีว่าเขาเรียกว่าไปท้องนะคะไปตั้งท้องกับหนุมานค่ะไม่อยากให้พ่อรู้นะคะก็เลยไปแอบสำรอกนะคะมัจฉานุนะคะ
0: สำรอก
1: ก็คือการคลอดออกมาทางปากนั่นเองแล้วไปทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกับหนุมานนะคะแล้วตั้งท้องมาเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเพราะเป็นศัตรูตัวฉกาจของพ่อนะคะไม่กล้าบอกพ่อหลังจากที่ทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลแล้วมัยราบนี่แหละค่ะเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
0: คือสอนข้อดีว่าต่อให้เป็นยักษ์แต่ก็ยังมีจิตใจเมตตาก็คือเห็นเด็กทารกถูกทิ้งไว
1: ้ก็มานะคะมาเลี้ยงแต่ไว้ใช้งานอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ
0: มาดูคุณสมบัติข้อต่อมาค่ะบิดาเก่งกล้าหาวเป็นดาวเดือนหาวเป็นดาวเดือนนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอบข้อนี้ถ้าเปิดข้อนี้ได้ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็น
1: มัจฉานุนะคะ
0: บิดาก็คือ
1: หนุมานนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งเป็นพ่อของมัจฉานุนะคะอันนี้ข้อ3ค่ะประจำการเฝ้าด่านเมืองบาดาลอันนี้น่าจะโยงกับข้อ1ก็คือหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงก็นำมาเป็นลูก
1: มอบหมายหน้าที
0: ่ก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ก็คือเฝ้าด่านทางเข้าเมืองบาดาลเป็นด่าน
1: สักบัวนะคะ
0: เป็นด่านสักบัวและข้อ4ค่ะเข้าต่อตีสู้รบกับพ่อตนอันนี้เราเห็นในคลิปที่1เราทําหุ่น
1: อาจารย์มาลิกับอาจารย์ปุ้ยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: สู้กันซึ่งเป็นการสู้รบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันถูกมั้ยคะคุณครูก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้แนะเส้นทางไปเมืองบาดาลแก่วานรนะคะในที่นี้ก็คือวานรหมายถึงหนุมานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนที่แนะไม่ได้บอกโดยตรงถูกมั้ยคะอาจารย์ออมบอกว่า
1: บิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่ควรเร่งพินิจพิสดูก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญนะคะให้ตีความเอาเองไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเกรงใจมายราบนะคะถ้าบอกนี่จะกลายเป็นความอกตัญญูทันทีนะเลยต้องพูดทางอ้อมให้หนุมานตีความนะคะแล้วก็หนุมานก็ทายได้เลยด้วยความเก่งนะคะ
0: การเลือกตัวละครมาแล้วก็มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนแล้วก็แทรกคุณธรรมจริยธรรมแทรกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะโอเคอีกสักหนึ่งตัวละครแล้วกันนะคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนางพิรากวนนะคะซึ่งตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในตอนศึกมัยรา
1: เป็นตัวแปรเลยนะคะ
0: เป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าจะเป็นทำให้หนุมานเนี่ยสามารถเข้าเมืองบาดาลทำให้หนุมานรู้ที่ซ่อนดวงใจของมัยราถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราเลือกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราดึงตัวละครสำคัญที่ทำให้เรื่องนั้นดำเนินไปถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะใน1ถึง5ข้อเนี้ยเราก็เลือกมาก็คือ1ทำหน้าที่ตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามสังเกตว่าเราอาจจะไม่เขียนยาวยืดเยื้อพยายามให้อยู่ใน1ประโยคถูกไหมคะตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามแต่ว่าต้มลูกของตัวเองไปด้วย
1: มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ
0: สงสารมากๆเลยค่ะบอกที่ซ่อนดวงใจมายราบแก่หนุมานอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้าไม่ตายสักทีใช่ไหมคะข้ามายราบต่อสู้ยังไงก็ไม่ตายทำไมจึงไม่ตายก็ถามนางพิรากวนทำไมไม่ตายล่ะก็เลยบอกว่า
1: หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวกับมัยราบนะคะแต่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็หัวใจไปอยู่ในรูปของแมลงคู่ในกล่องที่อยู่บนภูเขานะคะ
0: ทำให้เป็นเหตุให้หนุมานรู้ที่ซ่อนแล้วก็ฆ่ามัยราบได้นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ4เนี้ยเป็นบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างมัยราบนะคะพี่สาวของมัยราบแสดงว่านางพิรากวนเนี่ยเป็นพี่สาวของมัยราบเราก็จะรู้ลำดับเนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครถูกไหมคะเป็นแม่ของไวยวิก อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมนางพิรากวนเนี่ยถึงได้เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของมัยราบแต่กลับไปช่วยฝ่ายศัตรูเพราะว่าเกิดยื่นหมูยื่นแมวกันอันนี้คุณครูอาจจะแทรกสำนวนไปได้อีกถูกไหมคะ อันนี้น่าสนใจค่ะแล้วข้อ5อันนี้ก็เป็นตอนที่ทำให้หนุมานเข้าไปยังเมืองบาดาลได้ก็คือใช้สบายช่วยวานรเข้าเมืองบาดาลถูกไหมคะทำยังไงคะอาจารย์ออมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นไหวพริบของหนุมานอีกแล้วนะคะแปลงเป็นใยบัวติดสบายนะ

0: พิรากวนเข้าไปนะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านเหมือนตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมคะมันก็จะมีด่านนะคะนางพิรากวนเนี่ยก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักเกินพิกัดค่ะนะทหารก็สงสัยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนุมานสอนพิรากวนมาดีบอกว่าถ้าทหารถามอย่างนี้ให้ตอบว่าตาช่างมันพังแล้วมันเก่ามันโบราณอย่าไปเชื่ออะไรกับตาช่างนะคะพอพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะทหารหลงเชื่อค่ะทั้งหนุมานแล้วก็พิรากวนก็เลยเข้าไปช่วยพระรามได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
1: มากเลยนะคะอันนี้คุณครูก็จะได้ตัวอย่างวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครนะคะในการเล่นเกมเธอคือใครนั่นเองค่ะได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยไหมคะในกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม
0: หน้ากากซ่อนกลค่ะ
1: ทำไมเรียกหน้ากากซ่อนกลนะคะหน้ากากซ่อนกลนี้เราก็จะใช้หน้ากากตัวละครมาทำกิจกรรมค่ะซึ่งคุณครูก็เตรียมหน้ากากตัวละครเนี่ยคละกันทุกตัวเลยค่ะในเรื่องค่ะน
0: ัก
1: เรียนจะได้รู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะการทำกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลเนี่ยเราก็อาจจะเลือกจากเรื่องที่นักเรียนเนี่ยเรียนในระดับชั้นนั้นๆนะคะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็เลือกมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะและกิจกรรมนี้คุณครูต้องใช้บทร้อยกรองนะคะซึ่งบทร้อยกรองเนี่ยเรานำจากเรื่องมาไหมคะ
0: นะคะถ้ามีจุดเด่นนะคะสำคัญก็มาจากเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องนั้นนะรู้สึกว่ามันยากคำศัพท์ยากเกินไปเราก็อาจจะมาแต่งใหม่ก็ได้นะคะ
1: ก็ใช้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์อีกแล้วนะคะหรือถ้าคุณครูไม่ไหวจริงๆก็ปรับเป็นร้อยแก้วได้นะคะอันนี้ก็ใช้ร้อยแก้วในการทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากให้คุณครูนะคะอ่านกลอนค่ะ
0: อ
1: ่านกลอนที่เตรียมมานะคะและให้นักเรียน
0: คิดวิเคราะห์
1: คิดวิเคราะห์โดยการทำเป็นกลุ่มนะคะคุณครูคิดวิเคราะห์โดยการเลือกหยิบหน้ากากเนี่ยให้ตรงกับตัวละครที่คุณครูอ่านกลอนนะคะอันนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์จากเนื้อหาในบทร้อยกรองว่าหมายถึงตัวละครใดอันนี้ก็จะช่วยในการคิดได้มากขึ้นนะคะเราลองมาเล่นกันดูไหมคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไง
0: เริ่มเลยค่ะ
1: เราก็จะให้อาจารย์ออมเนี่ยบทบาทสมมุติเป็นคุณครูอันนี้จะเป็นคุณครูนะคะลืมคะเป็นครูแล้วก็จะให้คุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะอันนี้ต้องฟังกลอนให้ดีแล้วก็จับคำสำคัญน่าจะเป็นใครนะคะ
0: เป็นใครเป็นคนพูดบทนี้นะคะ
1: ใครเป็นคนพูดอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นคำพูดของใครนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะแอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะ
1: ตื่นเต้นนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วมาฟังกลอนกันก่อนนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าแม่ตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวจริงๆคุณครูอาจจะให้ฟังสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ้าวจากกลอนที่อ่านไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นตัวละครใดคะลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนน่าจะเป็นใครหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนก็จะแข่งขันกันนะคะโดยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วก็จะหยิบหน้ากากมาสวมนะคะอ่ะอาจารย์ปุ้ยเลือกมาแล้วอาจารย์ออมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากอาจารย์ออมก่อนค่ะหยิบใครมาคะ
0: หยิบนางวันทองขึ้นมาค่ะ
1: นางวันทองเลือกจากลักษณะหน้าไทยๆเป็นผู้หญิงไทยๆใช่ไหมคะทำไมเลือกนางวันทองคะวิเคราะห์จากอะไรคะ
0: ถ้าลองไปนั่งในใจเด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเด็กที่เลือกนางวันทองแน่นอนเพราะว่าคำแรกบอกว่าแม่รักลูกนะคะขึ้นชื่อว่าแม่นี่หยิบวันทองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดของแม่ค่ะ
1: น่าสนใจนะคะ
0: ถ้ามีคำว่าแม่อยู่หยิบเลยค่ะ
1: คิดได้ดีค่ะลองดูของอาจารย์ปุ้ยหยิบหน้ากากใครมาคะ
2: พลายงามค่ะ
1: พลายงาม
2: ใช่ค่ะ
1: หล่อแล้วเอาการ
2: เพราะว่านะคะมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งมันจะมีคำว่าแม่ก็จริงนะคะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิแต่มันจะมีวักทองอยู่ค่ะจะนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องพูดบทนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่แม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเลือกพลายงามค่ะ
1: พลายงามใช่ไหมคะ
0: คนที่จะจากแม่ไปก็ต้องเป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ละเราพลาดละค่ะ
1: อาจารย์ออมนี่เห็นกลอนขึ้นต้นมานี่เดาเลยว่าเห็นคำว่าแม
0: ่ก็เลยหยิบวันทองมาเลย
1: ไม่รู้ว่าใครถูกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ากลอนนี้จะมีการบอกถึงตัวละครใดนะคะใครเป็นคนกล่าวค่ะเฉลยค่ะ

0: พลายงามค่ะ
1: อาจารย์ปุ้ยตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ
2: ได้บทเรียนว่ายังไงคะเนี่ยในการตอบผิด
1: อ่านดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำพูดของใครนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่พลายงาม
2: พูดกับนางวันทองนะคะ
1: จะไปไหนคะเนี่ย
2: จะไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรี
1: ใครจะต้องไปด้วยเล่า
2: ก็เพราะว่าถูกขุนช้างทำร้ายอยู่ไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงทำร้ายนะคะ
1: พ่อเลี้ยงทำร้ายก็เลยต้อง
2: เดินทาง
1: พิธีการเดินทางไปอยู่กับย่าทองประสีก็น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนี้ไหมคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
2: ต้องแก้แค้นว่าเราต้องได้คะแนนบ้างนะคะ
1: อาจารย์ขอมาแล้วนะคะหน้ากากซ่อนกลของเราก็จะสนุกสนานด้วยการเลือกแข่งขันกันหยิบหน้ากากให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ค่ะว่าจะเป็นคำกล่าวของใครนะคะเป็นคำพูดของใครนะคะบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่จงเร่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญน่าจะเป็นใครคะน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครนูนะคะจับมาเป็นลิงทั้งคู่เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลิงเหล่านี้จะชื่ออะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ปุ้ยตอบว่า
3: เป็นหนุมานค่ะ
1: ทำไมถึงตอบหนุมานคะ
3: เนื่องจากว่ารอบนี้อาศัยความรวดเร็วนะคะตอบหนุมานแล้วก็จะมีคำว่าบิดาน
1: ะคะอาจารย์ออนจะแย่งหยิบไปก
2: ่
1: อน
2: เห็นคำว่าบิดาก็เลยหยิบอะไรเลยค่ะน่า
3: เป็นหนุมานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแน่นอนค่ะ
1: อาจารย์ออมบ้างค่ะอาจารย์ออมตอบว่า
2: หยิบมัจฉานุขึ้นมานะคะคำพูดนี้ก็ต้องนะเป็นมัจฉานุแน่นอนเพราะว่าถ้าแปลบทกลอนแล้วแปลว่าพ่อมาจากทางไหนล่ะพ่อก็กลับไปทางนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นพ่อก็คิดดูสิก็จะรู้ด้วยสติปัญญาของพ่อนั่นล่ะโอ้แน่นอนว่าต้องเป็นมัจฉานุพูดกับหนุมานแน่นอนค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตอนที่หนุมานถามทางไปเมืองบาดาลกับมัจฉานุใช่ไหมคะเนื่องว่าเฝ้าเมืองบาดาลอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าบิดาลงมาจากทางไหน
2: ทางนั้นจะไป
1: ก็จะมีอยู่ถูกไหมคะอันนี้ก็เหตุผลนี้น่าฟังทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเป็นคำพูดของตัวละครใดเฉลยคือมัจฉานุค่ะโอ้โห
2: ดีใจได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าๆกันนะคะ
1: เก่งมากเลยนะคะอาจารย์ก็เด็กๆก็จะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปด้วยถูกไหมคะและคุณครูก็สามารถที่จะเลือกการใช้ร้อยกรองนะคะคุณครูใช้ความสามารถทางด้านกวีนิพนธ์หรือนำกลอนที่เป็นอาจจะเป็นวรรคทองหรือกลอนที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยนำ
2: มาเล่น
1: กิจกรรมได้นะคะช่วยในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคำจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์มณี
2: ขอให้สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: กิจกรรมต่อมานี่ค่ะเล่นแบบว่ามีตัวจริงตัวปลอมกันเลยนะคะกิจกรรมต่อมาเนี่ยที่จะอยากจะบอกคุณครูและแนะนำคุณครูก็คือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีคำว่ารู้ไหมใครหลอกใช่ไหมคะมีคำว่าหลอกตรงนี้ก็คือเราจะเล่นตัวละครที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมบทกลอนหรือบทร้อยกรองเนี่ยแบบจริงแล้วก็แบบหลอกมาด้วยนะคะอาจารย์คะก็คือเราจะให้จากนั้นเราก็จะเตรียมป้ายชื่อตัวละครนะคะที่คุณครูจะนำมาทำกิจกรรมนะคะอาจจะเป็น 2-3 ตัวละครก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนตัวละครตัวใดนะคะที่จะเป็นตัวจริงนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ทั้ง2แผ่นแล้วคุณครูก็เลือกให้นักตัวแทนนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องเลือกคนที่สามารถอ่านได้น่าสนใจเนี่ยออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะหรือคุณครูอาจจะ
2: มีตัวท็อปในห้องอยู่นะคะ
1: เลือกมา2คนค่ะหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้อ่านร้อยกรองนี้นะคะแนะนำตัวเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านทีละคนแล้วก็ให้ลองฟังไปเรื่อยๆเราจะมีคำถามเราจะมีกลอนจนกว่าจะครบคำถามนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าใครคือตัวจริงตัวหลอกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยไหมคะ
3: ดีค่ะ
1: ตัวอย่างในวันนี้นะคะเราเลือกคุณย่าทองประสีมานะคะเป็นย่าของพลายงามนั่นเองนี่จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะเราจะให้คุณย่าทองประสีทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ปุ้ยเป็นคุณย่าทองประสี1นะคะอาจารย์ออมเป็นคุณย่าทองประสี2นะคะพร้อมไหมคะคุณย่าทั้งสองถ้าพร้อมแล้ว

0: ใครเป็นหนึ่งใครเป็นสองดีคะอาจารย์ออมเป็นหนึ่งอ๋อทำไมล่ะอยากให้ number one อาจารย์ออมอาจารย์ออมตัวสูงกว่า
1: ได้เนาะเอาเป็นหนึ่งเลยนะคะ
0: ที
1: ่
0: หนึ่งที่สองแล้วกัน
1: แยกกันเป็นนะให้ทายว่าใครจะคือทองประศรีตัวจริงนะคะ
0: ทองประศรีสองนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองแนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ข้าคือนางทองประศรีเป็นนารีเก่งกล้าหาใครเหมือนตัวจริงแน่นอนค่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะคุณย่าต้องแบบนี้ค่ะอย่าโป้ปดมดเท็จพูดเลื่อนเปื้อนเป็นแม่เรือนทองประศรีคือตัวเรา
0: คุณย่าทองประศรีคนนี้ดูเก่งนะคะเป็นหญิงเก่งดูห้าวหาญมากๆเลยนะคะแต่คุณย่าทองประศรีที่สองเนี่ยเป็นแม่สีเรือนถูกไหมคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริง
1: น
0: ะเรามาเลือกตัวช่วยโดยวิธีการใช้คำถามแล้วกันนะคะอยากจะถามคุณย่าทองประศรีทั้งสองค่ะตอนพบหลานพลายงามครั้งแรกเนี่ยพบยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เหตุการณ์แล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะพบพลายงามครั้งแรกต้นมะยมมันคืนขมนึกไปแล้วใจหายคว้าตะบองตีหลานเรื่องบานปลายโอ้ยแท้หลานชายใช่ขโมยโอ้ยเจ็บใจมากๆเลยนะคะผิดตัว
0: อีกคนแล้วค่ะเจอ
2: ย่านะคะต้องรับขวัญหลานหน่อยค่ะพบพลายงามหลานแก้วที่ลานวัดตอนบ่ายจัดหิวขนม
1: นมของหวาน
2: ย่าจึงนำอาหารหวานจัดใส่พานเดินทางนานย่าจะปลอบประโลมใจ
0: คุณย่าทองประศรีหมายเลขหนึ่งนี่เจอหลานไม่ค่อยดีเลยนะคะ
1: ตีมาเลยคิดว่ามันขโมยไม่ยมแน่นอนว่าตะบองตี
0: แล้วทำไมคิดว่าเป็นหลานตัวเองคะ
1: งูกับหน้ามันฟ้องอยู่นะ
0: ก็เลยนะหน้าเหมือนใครคะ
1: หน้าเหมือนไอ้แผน
0: อ่ะดีนะคะที่หน้าเหมือนไม่งั้นตีจนตายแน่ๆเลยค่ะแต่ย่าทองประศรีที่สองนะคะพบหลานดีทีเดียวค่ะพบที่ลานวัดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็จัดให้เลยหลานหิวใช่ไหมขนมนมของหวานเนี่ยประเคนให้เลยเป็นพานเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากนะคะคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจร้ายไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมาดูอีกสักคำถามนึงค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครเป็นตัวจริงนะคะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคุณย่าทองประศรีทั้งสองเนี่ยสอนหลานพลายงามเนี่ยเรื่องอะไรบ้างคะคุณย่าทองประศรีหนึ่งเลยค่ะ
1: วิชาที่สอนพลายงามนะเหรอฉันก็สอนทั้งการค้าขายเรื่องศาสนาอีกภาษาไทยขอมยอมค่าสิ้นทั้งคาถาอาคมข้าเคยชินอย่าดูหมิ่นสอนหลานเก่งเคร่งวิชามันเก่งเพราะฉันเนี่ยล่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคุณย่า
2: ย่าถึงจะเป็นแม่เรือนนะคะทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาใช้คาถากริดจากธนูสอน มีวิชาเป่าปีชวนให้นอน ทุกขั้นตอนสอนหลานงานปกครอง
0: คุณครูคิดว่าทองประศรี1หรือ2เป็นตัวจริงคะลองวิเคราะห์จากประเด็นที่คุณครูที่คุณย่าทองประศรีทั้ง2เนี่ยได้บอกกล่าวไปนะคะรู้สึกว่าคุณย่าทองประศรี1เนี่ยจะสอนหลานเรื่องศาสนาแล้วเรื่องภาษาคาถาอาคมถูกมั้ยคะแต่ดูคุณย่าทองประศรีที่เป็นแม่สีเรือนเนี่ยจะสอนหลานให้ใช้ยุทธโภคกรนะคะโอ
2: ้
0: โหดูสิทั้งกริดจากธนูสอนใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเรามาวิเคราะห์แล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณย่าทองประศรีตัวจริงก็คือหมายเลข1ค่ะ
1: ฉันนี่แหละตัวจริงอ
0: าจารย์ออมค่ะเป็นคุณย่าทองประศรีตัวจริงนะคะเราจะสังเกตว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงเลยทีเดียวแล้วก็สอนหลานเนี่ยในเรื่องของภาษาแล้วก็คาถาอาคมถูกไหมคะแล้วก็ดูแลหลานเนี่ยให้เก่งวิชาความรู้อย่างดีเลยถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลหรือเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรถ้านักเรียนเนี่ยรู้ข้อมูลเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบได้นะคะนี่ก็คือเป็นการให้คิดโดยใช้คำหลอกนะคะแล้วอันนี้ก็คำประพันธ์ตรงนี้ก็คืออาจารย์ออมก็สามารถที่จะแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้มีน้ำเสียงน่าสนใจมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะ
1: เราอาจจะอธิบายคำที่ไม่ใช่ด้วยนะคะอย่างธนูคาถากริดจักเนี่ยมันเป็นอาวุธของเทพของกษัตริย์นะคะแล้วก็เป่าปีนี่น่าจะผิดเรื่องนะคะเป่าปีนี่น่าจะมาจากเรื่องไหนคะ
2: ภัยมณี
1: นะถ้าใครจับผิดได้ก็จะรู้ว่าต ัวไหนจริงตัวไหนหลอกนั่นเองนะคะ
0: กิจกรรมก็ดูสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้วิธีการคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
2: ใช่ค่ะกิจกรรมนี้จะดีมากๆเลยค่ะจะได้คิดวิเคราะห์ตั้งแต่คุณครูเลยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์ของเรื่องแล้วก็วิเคราะห์การใช้น้ำเสียงของตัวละครให้เหมาะสมค่ะนะคะแล้วก็เป็นการสื่ออารมณ์ของตัวละครตามเนื้อเรื่องอีกด้วยค่ะแล้วก็สวมบทบาทเนี่ยสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะออกจากกันเหมือนกันที่อาจารย์มะลิทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตนะคะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็คิดวิเคราะห์เนื้อหาทำให้เกิดความแม่นยำในการเรียนวรรณคดีให้มีชีวิตอย่างสนุกด้วยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์อ้อม
1: ค่ะเดี๋ยวมาฝากสรุปท้ายกันสักนิดนึงนะคะคุณครูคะการเรียนการสอนวรรณคดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณครูจะต้องแม่นยำในเนื้อหาถ้าคุณครูแม่นยำในเนื้อหาคุณครูจะกล้าเล่นกับวรรณคดีด้วยสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะและสิ่งที่สำคัญนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะก็เป็นตัวสื่อนะแต่ว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่นะแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าสื่อก็คือวิธีการเล่นกับสื่อนะคะเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าให้นักเรียนเป็นผู้รับสารอย่างเดียวให้เขาโต้กลับสองทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกมีเสียงหัวเราะถ้า1ชั่วโมงไม่มีเสียงหัวเราะของนักเรียนเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงนักเรียนตอบคำถามถือว่าคุณครูมาผิดทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีความหมายของมันจริงๆก็คือถ้าสอนให้มีชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักให้นักเรียนเนี่ยสอนด้วยการเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจแบบใช้ใจจำไม่ได้ใช้สมองจำ
0: เข้าใจแล้วก็นำไปใช
1: ้ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอฝากให้คุณครูทุกท่านนำวิธีการนะคะวันนี้เราไม่สามารถเอาเนื้อหามาได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูช่วยนำวิธีการนะคะการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆก็จะปลุกวรรณคดีให้มีชีวิตมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมี

ความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสี

อัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: คยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้นะคะถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์แล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะการเรียนคณิตศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะคะแต่การเรียนคณิตศาสตร์นั้นมันก็ไม่ง่ายไปซะทุกเรื่องและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านโครงงานท่านคือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนารองศาสตราจารย์รัตดาผู้เกียรติค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงคณิตศาสตร์แล้วเชื่อเด็กหลายๆคนก็อาจจะมีความมั่นใจในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากที่เราจะ เรียนสอนในห้องเรียนปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอย่างที่ครูแอมพูดนะว่ามันเป็นวิชาที่ดูเหมือนยากแต่ถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันของนักเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นขึ้นมาก็ต้องดูนาฬิกาเลยนะ
0: ค่ะ
1: ตื่นกี่โมงทีนี้พอเดินทางมาถึงโรงเรียนก็ต้องนั่งรถมานั่งรถมาระยะทางกี่กิโลเมตรหรือใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะถึงโรงเรียนใช่ไหมเงินที่เอาไปซื้อข้าวทานทุกวันหรือซื้อขนมหรือซื้อของเล่นหรือซื้อเครื่องเขียนทั้งหมดทั้งหลายนี่คือคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าครูรู้จักเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาสอนเด็กยกตัวอย่างและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เขารู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องเรียนแล้วก็ต้องรู้แต่ตอนนี้เขารู้ว่าต้องเรียนและเวลาสอบก็ยากเหลือเกินจึงทำให้เด็กมีความรู้สึกน่าเบื่อนี่คือที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากเรียน
0: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบอื่นๆยังไงบ้างที่จะทำให้นักเรียนได้รู้สึกว่าสนุกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนักเรียนนะคะ
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆนะวิชาคณิตศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนดอกเบี้ยเงินกู้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่ไกลตัวเด็กแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเด็กในห้องเรียนในลักษณะที่ให้เขาปฏิบัติจริงอย่างที่โรงเรียนเนี่ยสมัยที่ฉันอยู่ที่สาธิตจุฬาเนาะก็ได้สอนวิชาหนึ่งเราเรียกวิชาเท่าแก่น้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งวิชาเท่าแก่น้อยจริงๆมันก็เป็นการศึกษาอิสระหรือที่เขาเรียกว่า individual study นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กจะสนุกมากเลยเพราะว่าเขาได้ไปซื้อของเขาได้มาขายของเขาได้ตั้งร้านเขาได้รู้ว่าถ้าเขาซื้อของมาเท่านี้เขาควรจะตั้งราคาเท่าไหร่การที่ให้เด็กปฏิบัติจริงก็คือให้เด็กได้ทำในลักษณะเหมือนกับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าโครงงานนะหัวใจสำคัญของโครงงานก็คือนักเรียนต้องสนใจก่อนเราก็คุยกับเด็กว่าถ้าจะให้นักเรียนขายของเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะขายอะไรถ้าทำโครงงานมันต้องลุ่มลึกนิดหนึ่งก็คือต้องสำรวจตลาดซะก่อน
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องสอนเด็กเนี่ยสำรวจตลาดโดยการให้เขาไปคิดว่าเขาจะถามใครถามเพื่อนถามน้องถามพี
0: ่
1: เราก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดคำถามแล้วก็ตั้งเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นแบบสอบถาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆเขาก็ถามน้องๆแล้วก็ถามเพื่อนๆถามพี่ๆซึ่งคำถามเนี่ยก็จะยากง่ายต่างกันพอถามเสร็จก็มานั่งคุยกันว่าเอาแล้วมาดูสิป.1เนี่ยก็ชอบเสื้ออะไรป.2 ป.3 ป.4 พี่ม.5 ม.6 ล่ะก็ชอบเสื้ออะไรก็ได้ข้อมูลแล้วนะ
0: ค่ะ
1: พอได้ข้อมูลเสร็จก็มาคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอเรามาเนี่ยในฐานะที่เป็นวัยของเราเนี่ยนะก็คือวัยผู้ขายนี่แหละผู้ที่เป็นเท่าแก่น้อยนี่แหละถ้าป.4จะไหวไหมถ้าไม่ได้เราก็ไม่ทำอันนี้ก็เป็นการสอนเด็กอีกว่าก่อนที่เราจะขายอะไรเราก็ต้องดูข้อจำกัดของตัวเราเหมือนกันว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเพราะแต่ก่อนอื่นก็ต้องลงทุนก่อนนะจันเอ็มเนื่องจากว่าผู้สอนเนี่ยคงไม่ลงทุนให้เด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเราต้องการจะสอนให้เด็กรู้ว่ากำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นกำไรจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราขายของจะขายได้ก็แต่เมื่อเราต้องลงทุนดังนั้นคนลงทุนต้องลงทุนเอง
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำเด็กว่าอย่าไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่เอามีอยู่นี่แหละเป็นเงินเก็บใครจะลงทุนร้อยหนึ่งก็ได้150ก็ได้200ก็ได้ซึ่งจริงๆฮิดเด้นเราเนี่ยต้องการให้เด็กลงทุนไม่เท่ากัน
0: ค่ะ
1: ทำไมรู้ไหม
0: เวลาเฉลี่ยกำไรหรือเปล่า
1: ถูก ขาจะได้รู้ว่าใครลงทุนเยอะก็ได้เยอะใครลงทุนน้อยก็ได้น้อยถือว่ากำไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าถ้าของที่ซื้อมาเนี่ยไม่ถูกใจลูกค้าเอาไปเทกระจาดไม่ได้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่านั่นเป็นการตัดสินใจของเราว่าเราซื้อของมาแล้วมันขายไม่ออก เราก็ต้องขาดทุน เพราะฉะนั้นคนที่ขาดทุนมากหน่อยก็คือคนลงทุนเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคือเราสอนคิด
0: วิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงด้วยนะคะ
1: ถูกพอเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วว่าจะขายอะไรก็เตรียมตัวไปซื้อของกันแต่ก่อนจะไปซื้อของเนี่ยถ้าเป็นวิชาเท่าแก่น้อยที่เคยสอนเนี่ยนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับ SME ก่อนSME ที่ว่านั้นก็คือเป็นผู้ปกครองเราก็ได้หรือเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้เชิญมาเป็นวิทยากรเล่าให้เขาฟังว่าการที่จะลงทุนขายของเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรเราจะต้องหาข้อมูลอย่างไรแล้วการเป็น SME นั้นเนี่ยเขาทำกันแบบไหนซึ่งอันนี้เขาก็จะรู้จัก SME ตัวจริงไง
0: ค่ะ
1: พอเสร็จจาก SME ก็พาไปสถานที่จริงก็คือพาไปซื้อของสำเพ็งเกรียมรู้ไหมว่าเด็กสนุกมาก เขาจะไปเรียนรู้เลยว่าเวลาเขาไปซื้อของสำเพ็งเนี่ยโอ้มันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะของถูกมากเขาบอกว่าต่อไปนี้หนูไม่ไปซื้อแล้วล่ะค่ะของที่ศูนย์การค้าเนี่ยก็เลยต้องอธิบายเขาฟังว่าที่ศูนย์การค้าเขาขายแพงเนี่ยลูกก็เพราะว่าเขาต้องเช่าที่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเช่าที่เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าแพงขึ้นนอกเหนือจากที่เขาไปซื้อของแล้วเขาก็ต้องมาบวกไงแม้นเขาก็ไม่ได้กำไรถูกไหมเอาล่ะให้เด็กเข้าใจว่าแต่ละแห่งเขาก็มีเหตุจำเป็นว่าทำไมก็ต้องมีราคาสินค้าเนี่ยต่างกันทีนี้พอถึงหลังจากที่เอามาเสร็จเรียบร้อยครูเอ็มเชื่อไหมว่าเวลาเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะเที่ยวไล่เที่ยวขือเราทุกวันเลยมาขอจัดของเขาก็ดีใจมากเลยก็จะตั้งราคาขึ้นมาโดยที่เขาคิดของเขาเองมันก็ต้องสอนว่าถูกไหมลูกถ้าหนูซื้อมาแบรนด์หนูต้องคิดก่อนว่าเวลาเราขายของเนี่ยไม่ใช่เราเอากำไรเกินไปซึ่งตรงนี้วิธีการก็คือคิดให้เขาดูแต่ถ้าเขาขายเท่านี้เขาจะได้กำไรเท่าไหร่ซื้อมา5บาทใช่ไหมขาย10บาทถ้าซื้อมาบาทเดียวกำไรเท่าไหร่ถ้าซื้อมา100บาทกำไรเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อมา5บาทเอากำไรสัก2บาทพอหนูจะได้กำไรเท่าไหร่ซึ่งพอคิดแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าเนาะมันไม่ควรค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราอยากบอกเด็กๆผ่านการเรียนตรงนี้ก็คือว่าต้องมีจรรยาบรรณในการเป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอย่าค้าเกินควร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เขาจัดของเสร็จพอวันขายเนี่ยคนซื้อไม่ใช่ใครหรอกครูแอมครูแอมมาเป็นใคร
0: ขอเดาก่อนนะคะมีคนนอกเข้ามาในโรงเรียนไหมคะ
1: มี
0: พ่อแม
1: ่ไม่มีใครนอกจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะช่วยซื้อถูกไหมลูกก็จะมีความสุขมากเลยจากตรงนี้เป็นการสอนทำให้เรารู้ว่าถ้าเราสอนเด็กในเนื้อหาที่ยากๆเนี่ยเราน่าจะให้เขาเนี่ยปฏิบัติจริงแล้วเขาก็จะทำได้และสุดท้ายเนี่ยได้หมดทั้งเรื่องกำไรขาดทุนทั้งเรื่องเงินดอกเงินกู้หรือในหน้ามันใช้ระบบเดียวกันวิธีคิดเหมือนกันน
0: ะ
1: นี่แหละคือการสอนกันที่จะผ่านโครงงาน
0: คือมันไม่จำเป็นต้องแบบโอเคร้อยละ8ชั่วโมงแล้วก็นั่งทำโจทย์ในห
1: ้
0: องอันนี้เราอาจจะใช้เวลาไม่ถึง8ด้วยซ้ำแต่ว่าเด็กได้ทุกกระบวนการและแถมได้อย่างอื่นเสริมมาด้วยค่ะอยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วไอ้ตัวโครงงานเนี่ยประโยชน์ที่มันเด่นชัดที่มันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยค่ะมันมีอะไรเป็นไฮไลท์ของความเป็นโครงงานคณิตศาสตร
1: ์โครงงานมันคืองานวิจัยของเด็ก
0: ค่ะ
1: แต่วิจัยที่ว่านี่มันเทียบได้กับปริญญาโทเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นงานวิจัยที่เด็กเขามีหัวข้อของเขาเองแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าถ้าเขาจะทำวิจัยเรื่องนี้หรือโครงงานนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เขาจะต้องหาข้อมูลที่ไหนอย่างไรแล้วเขาจะทำยังไงถึงจะได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำเสนองานของเขา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นลักษณะของงานโครงงานของเด็กมันก็คืองานวิจัยของผู้ใหญ่นั่นเอง ถามว่าตรงนี้เด็กได้อะไรองค์ความรู้ไงองค์ความรู้ที่เขาได้โดยตัวเขาเองโดยที่ครูไม่ต้องไปนั่งสอนปาปาปาให้ท่องจำไง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมนี่คือ learning by doing จริง
0: ๆได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณครูเขามีแนวทางแล้วแหละในเรื่องของการเรียนการสอนมันจะมีอีกด้านนึงค่ะอาจารย์ที่เรายังพบว่าเด็กบางคนน่ะคือเขาเหมือนกับมองคณิตศาสตร์เป็นยาขมไปแล้วหรือว่าท้อแท้หมดกำลังใจถ้าเราเป็นคุณครูที่สอนเลขนอกจากที่เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเขายังไงให้เขามีกำลังใจหรือว่าพัฒนาความสามารถขึ้นมาได้อีก
1: ครูปัจจุบันนี้นะก็ต้องทำวิจัยวิจัยคือรู้จักนักเรียนของตนในห้องเรียนว่าแต่ละคนที่มีความสามารถอะไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นครูจะรู้นะว่าลูกศิษย์ของคนของตัวเองเนี่ยอ่อนคณิตศาสตร์หรืออ่อนภาษาไทยเรามาดูตรงคณิตศาสตร์ถ้าเขาอ่อนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาอ่อนด้านไหนถ้าสมมติว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกแน่นอนก็ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องแก้ตรงขอความช่วยเหลือจากครูภาษาไทยก่อน
0: ค่ะอ
1: ย่างน้อยต้องให้เขาอ่านออกก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบคือเวลาสอนเนี่ยครูจะต้องมองว่าถ้าเด็กลูกศิษย์เรายังไม่ได้นะเอาเลขโดดๆก่อนเขาก็ทำได้ให้กำลังใจเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยไหมครูว่าถ้าเพิ่มตรงนี้นิดนะเขาจะเข้าใจนะคนอ่านก็จะรู้เรื่องมากขึ้นนะก็จะทำให้เขาเข้าใจในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นและมีกำลังใจเพราะถ้าเราให้เหมือนกับคนอื่นก็ได้10ข้อเราต้อง10ข้อเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นครูแอบรู้ว่าคืออะไรเด็กก็จะลอกมาส่งเราแล้วได้อะไรไหมเขาก็ไม่ได้เพราะก็ลอกมาทีนี้ครูพอรู้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้การบ้านเท่ากันเวลาสอนก็ต้องหาวิธีว่าถ้าเด็กที่เรียนอ่อนเนี่ยเราอาจจะให้เพื่อนช่วยได้ไหมซึ่งขณะนี้สังคมไทยขาดนะคือเรื่องจิตอาสาและจริงๆมันคือคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการนะจิตสาธารณะไงซึ่งถ้าเราบอกว่าโอเคนักเรียนที่เรียนอ่อนเนี่ยต้องมีบัดดี้เนาะถ้ามีบัดดี้ก็คือนักเรียนที่เรียนปานกลางหรือเรียนเก่งเนี่ยใครจะช่วยเพื่อนคนนี้บ้างแต่นักเรียนคนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องให้ก็คือต้องให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากช่วยด้วยความเต็มใจจิตอาสาก็จะเกิด
0: ค
1: ะแนนจิตอาสาก็จะเป็นของเขาถูกไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวนี้เห็นจะไม่ต้องไปสร้างภาพว่าจะทำให้เกิดจิตอาสาในโรงเรียนอย่างไรเอาแค่เด็กช่วยกันและกันนี่แหละก
0: ็
1: เป็นจิตอาสาแล้วถูกไหมทีนี้ถามว่าการสอนแบบนี้มันจะมีในทุกโรงเรียนได้ไหมก็มีได้คุณครูก็ต้องดูว่าคุณครูจะไกด์เด็กของคุณครูอย่างไรถูกไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กที่เรียนอ่อนก็เริ่มมีคนเข้าใจมากขึ้นและที่สำคัญคุณครูจะต้องหาจุดดีของเด็กอ่อนคนนี
0: ้ค่ะ
1: มีเด็กอยู่คนหนึ่งเรียนอ่อนเลขมากเลยแต่เก่งวาดการ์ตูนเราก็มีฮิดเด้นว่าเอาละถ้าต่อไปเราจะให้ทำรายงานเนี่ยเราบอกว่าจะต้องวาดรูปประกอบ
0: ค่ะ
1: แล้วครูแอมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็แย่งตัวเด็กคนนี้สิ เพราะว่าเขาต้องการคนวาดรูปถูกไหมเพราะฉะนั้นครูจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้จักนักเรียนอย่างแท้จริงเขามีความสามารถอะไรพยายามดึงจุดนั้นออกมาแล้วให้เพื่อนยอมรับแล้วการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้น
0: สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจคุณครูที่อยู่ทางบ้านลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรที่สนุกสนุกแบบนี้เหมือนกับที่อาจารย์ได้ทำ
1: ค่ะก็อยากจะบอกคุณครูว่าการสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่สอนตัวหนังสือแต่เป็นการสอนด้วยใจของครูนี่ถามว่าใจของครูเนี่ยตอนนี้ครูต้องมองว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะถ้าถามตัวเรียนเองนี่คือ60อัพแล้วอะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังรักการศึกษาอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยเด็กได้คือเราต้องเอาใจของเราไปใส่ใจเขาและเราต้องพยายามศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยเขาเรียนรู้กับเราไปด้วยซึ่งจริงๆต้องขอบคุณเด็กน
0: ะ
1: เพราะเด็กนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูของครูเหมือนกันนะทำให้ครูได้รู้ว่าเด็กอ่อนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเด็กปานกลางเราจะทำอย่างไรเด็กเก่งเราจะเสริมก็อย่างไรในวิชาคณิตศาสตร์ดูเหมือนยากแต่ถ้าครูเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่จำนวนและตัวเลขเลยนะ เรื่องแรกที่เด็กต้องเรียนเลยเนี่ยบวกลบคูณหารเลยเนี่ยคุณครูก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะเอาเนื้อหาเหล่านี้ให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยเข้าใจได้อย่างไรก็ต้องเริ่มต้นจากของง่ายๆก่อน
0: ค่ะ
1: อยาก

0: ฝากนิดหนึ่งสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ต้องให้เครดิตของโรงเรียนแย้มจาดวิชาอนุสรณ์สมัยที่จันทรดาไปเป็นวิทยากรให้โรงเรียนนี้ให้กับเด็กๆเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: สิ่งที่เราพบคือเรามักจะบ่นว่าเด็กเนี่ยชอบคุยในแถว เรามักจะบ่นว่าเวลาเด็กเดินไปเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เดินไม่เป็นแถวโรงเรียนนี้ก็ทำยังไงรู้ไหมครูแอมเขามีสภานักเรียนเขาให้นักเรียนเนี่ยสภานักเรียนเนี่ยก็เป็นคนนำท่องสูตรคูณเดินเข้าแถวจากหน้าเสาธงไปถึงห้องเรียนเลยเด็กไม่คุยในแถวเลยปากไม่ว่าเนื่องจากปากจะต้องท่องสูตรคูณและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรเด็กท่องสูตรคูณได้โดยไม่ต้องบังคับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะคณิตศาสตร์เนี่ยทางลัดของนิสสารคือสูตรคูณเด็กต้องแม่น
1: ค่ะ
0: คำว่าแม่นก็คือพอถามปั๊บต้องตอบปุ๊บ7 9ต้องตอบทันทีเลย
1: ค่ะ
0: 8 4ต้องตอบทันทีเลยแต่ถ้า8 4 8 1 8 8 2 16อย่างนี้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือฮิดเด้นก็อยากจะฝากอันนี้ต้องขอบคุณโรงเรียนแย้มจาดที่อาจารย์รัตดาเนี่ยได้ไปเรียนรู้กับเขาแล้วเป็นโรงเรียนกทมนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำผมไม่รู้นะเรียนชื่นชมมากเลยและปัจจุบันนี้เรียนไปเป็นผู้อำนวยการศึกษาที่พัฒนาเนี่ยเด็กเราท่องสูตรคูณหลังจากเข้าร่วมชาติเสร็จเดินเข้าห้องเรียนครูคณิตศาสตร์ไม่ต้องมาบ่นไงว่าต้องสูตรคูณไม่ได
1: ้
0: ก็ได้อยู่แล้ว
1: อยู่ที่วิธีการ
0: อยู่ที่วิธีการเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองหาวิธีการของคุณครูที่คุณครูถนัดแล้วคุณครูก็พยายามย่อยเนื้อที่มันยากๆเนี่ยให้มันง่ายลงไม่จำเป็นจะต้องไปเอาตัวเลขเยอะๆให้เขาเข้าใจซะก่อนแล้วพอเขาเข้าใจหลักการยากเขาก็ไม่กลัวละ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ยากอย่างที่คิด
1: ค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณครูทางบ้านก็สบายใจแล้วค่ะอาจารย์ได้เทคนิควิธีการแล้วก็นอกจากจะได้เรื่องของการสอนคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยยังได้เรื่องของจิตอาสาที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงมีความสุขกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงานรวมทั้งกิจกรรมแบบอื่นๆที่อาจารย์ลดาได้เล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าจะต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการนะคะติดตามได้ผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็สามารถรับชมรายการได้ทาง YouTube แอปพลิเคชันซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะรวมทั้งเว็บไซต์ของทางรายการด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะถ้าพูดถึงการฟังพูดอ่านเขียนซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารเชื่อว่าทุกคนให้ความสำคัญแน่นอนค่ะแต่เราจะสอนทักษะใดก่อนและหลังและสอนเมื่อเวลาใดสิ่งนั้นสำคัญยิ่งกว่านะคะอีกทั้งการเปลี่ยนผ่านของเด็กจากระดับปฐมวัยไปสู่ระดับประถมศึกษามีความสำคัญอย่างไรและพวกเราจะต้องเตรียมตัวให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวรรณเหมชยาตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำว่าการเปลี่ยนผ่านในหลายๆมุมมองหลายๆมิติด้วยกันวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเด็กปฐมวัยไปสู่ระดับประถมศึกษาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาในเด็กวัยนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงว่าการเปลี่ยนทางด้านวิชาการนะคะเกี่ยวกับทักษะชีวิตจากเด็กเล็กๆที่เรียนรู้แต่การฟังพูดอ่านการฟังและการพูดไปสู่การอ่านและการเขียนที่มีความชัดเจนนะคะถ้าเรามีความชัดเจนในการอ่านเขียนก็เรียกว่าไปสู่ระดับประถมถ้าเรายังฟังพูดเก่งก็ยังอยู่ในระดับอนุบาล
1: แล้วในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนผ่านจากปฐมวัยไปสู่ปฐมศึกษาเนี่ยมันมีแนวทางสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าสำหรับครูปฐมวัยเนาะครูปฐมวัยที่ดูแลเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับทักษะทางด้านวิชาการเช่นการมีสมาธิจดจ่อการจับการเขียนปากกาหรือดินสอที่ถูกต้องการแก้ปัญหาการคิดล้วนเป็นทักษะเชิง

0: วิชาการทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: อีกส่วนหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือทักษะชีวิตการดูแลตนเอง
1: ค่ะ
0: การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆการบริหารจัดการเวลา
1: ค่ะ
0: เข้าใจเกี่ยวกับเงินเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยสิ่งเหล่านี้ครูอนุบาลที่อยู่สักประมาณ5ขวบ
1: ค่ะ
0: จะไปถึง6ขวบต้องค่อยๆใส่ให้เด็กในขณะเดียวกันครูระดับประถมก็ต้องคอยรองรับจากครูอนุบาล
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความรับผิดชอบเด็กก็ยังไม่รู้เลยว่าของเขาต้องรักษามันเป็นเขาต้องเก็บนะคะหรือว่าในเรื่องของ academic skill ที่เป็นทักษะทางวิชาการอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องนั่งนานๆฟังครูนานๆเพราะตอนอยู่อนุบาลมันเล่นนู่นจับนี่ได้ไปหมดอย่างเงี้ยค่ะครูอนุบาลก็ต้องพยายามปลูกฝังทักษะวิชาการและทักษะชีวิตในระดับสูงขึ้นครูประถมก็ต้องหย่อนลงมาหน่อยนึงเพื่อจะรองรับความสามารถของเด็กอนุบาลที่จะขึ้นไปเป็นเด็กประถมอย่างเต็มตัว
1: ค่ะเรียกว่าทำสะพานมาเชื่อมกัน
0: ใช่แ
1: ล้วในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะอาจารย์พอจะช่วยเด็กๆได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าเวลาเด็กจะไปสู่ในระดับประถมมันแค่ข้ามคืนจริงๆแล้วมันแค่เป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาไม่นานแต่ทักษะต่างๆดังที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงข้ามคืน
1: ค่ะ
0: อย่างแรกพ่อแม่ต้องเข้าใจแล้วพ่อแม่ก็ต้องให้การสนับสนุนลูกหรือว่าช่วยเหลือลูกเพราะว่าปรับตัวลำบาก
1: อาจารย์คะแล้วการช่วยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำยังไงให้มันพอดิบพอดีบางคนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงลูกลูกอยู่ป.1แล้วก็ยังต้องจัดนู่นจัดนี่ให้อยู่อันนั้นทำเกินไปไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์
0: อันนั้นก็เป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: คือมีลูกเล็กมาตลอดก็จะพะวักพะวงกังวลไปซะทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีอยู่ 2-3 ลักษณะ
1: ค่ะ
0: ลักษณะแรกคือปล่อยมือเลยลูกอยู่ในความดูแลของครูนะคะอีกลักษณะนึงก็ตรงกันข้ามโปรเทคมากกังวลไปหมดต้องตรวจสอบอะไรทุกอย่างเราอยากจะหาจุดประเภทที่3ที่กึ่งกลาง
1: ค่ะ
0: เข้าไปค้นหาจากครูด้วยแล้วก็เข้าไปค้นหาหรือให้ความช่วยเหลือลูกด้วยให้มันเหมาะกับจังหวะ
1: ค่ะ
0: นะคะค่อยๆปล่อยลูกให้เรียนรู้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เขามั่นใจแล้วก็เติบใหญ
1: ่
0: เด็กในช่วงประถมศึกษาเนี่ยเป็นวัยที่ครูพูดอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดครูบอกให้รอก็จะร
1: อ
0: แล้วไม่รู้ว่ารอไปนานแค่ไหนรู้แต่ว่าครูบอกให้ร
1: อ
0: เห็นไหมคะก็สะท้อนว่าตัวครูเองก็ต้องเข้าใจนะว่าเด็กแก้ปัญหาไม่ได
1: ้
0: การที่คุณมาบอกให้เด็กทำอะไรก็ต้องมาตรวจสอบคอยสนับสนุนพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกว่าถ้าครูบอกให้รอเราก็รอแหละแต่ถ้ารอนานไปนิดนึงหนูจะต้องทำยังไงก็สอนวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ
1: ค่ะ
0: นะคะคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนอย่าเคร่งเครียดเกินไปเพราะเด็กอยู่ในช่วงของการปรับตัวสูงมากโดยเฉพาะเทอมแรกของป.1เลยนะคะ
1: ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านวิชาการนะคะอาจารย์ตอนนี้เราพบว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายโรงเรียนให้ความสำคัญแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยเราพบว่ามีเด็กป.3 ป.4 อีกตั้งหลายคนน่ะที่เขายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำว่าพอเด็กเขาเปลี่ยนผ่านวัยจากอนุบาลไปประถมแล้วเรียนไปสักพักแล้วเกิดปัญหาเหล่านี้คุณครูจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ต้องมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุก่อน
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราพูดในกรณีที่เด็กปกติ
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นเด็กปกติธรรมชาติของเด็กเนี่ยอยากรู้อยากเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นครูเขียนเห็นพ่อแม่เขียนเห็นครูอ่านเห็นพ่อแม่อ่านตัวเองอยากทำอันนี้เป็นอัตโนมัติ นะคะต้องมาดูว่า1

0: มาค้นหาสาเหตุว่าครูสอนหรือเปล่าบางทีครูสอนแต่สอนไม่เป็นนะคะสอนไม่เป็นเด็กเรียนแบบนี้ครูสอนอีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้เด็กกลุ่มนั้นยากลำบากต่อการเรียนอ่านเขียนสาเหตุที่สองอาจจะต้องมาดูสภาพเศรษฐกิจสังคมของคุณพ่อคุณแม
1: ่ค่ะ
0: พ่อแม่ที่ฐานะดีเด็กก็พร้อม
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ก็พร้อมด้านเงินทอง
1: ค่ะ
0: เด็กพวกนี้ก็จะเล่นเกมเก่งนะคะดูทีวีเยอะสื่อการเรียนรู้ที่จะมากระตุ้นเพื่อหัดอ่านหัดเขียนมันน้อยมันมีสื่อสำเร็จเยอะเด็กพวกนี้เด็กที่มีฐานะดีก็จะอ่านเขียนไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีสื่อที่กระตุ้นให้อ่านเขียนแต่ถ้าเป็นฐานะไม่ค่อยดีมากพวกนี้ก็ไม่มีสื
1: ่อ
0: ในบ้านไม่มีสื่อนิทานไม่มีการ์ตูนไม่มีสื่อสำหรับการขีดเขียนไม่เห็นตัวแบบที่ดีในการขีดเขียนเขาก็จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1: อ
0: ันนี้คือสาเหตุมาจากฐานะของผู้ปกครองแล้วก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กถ้าครอบครัวใหญ่คนเยอะพูดคุยเยอะใช่ไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กที่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็จะได้เปรียบเด็กที่ครอบครัวเลี้ยงเดียวหรือว่าเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกคนเดียวหรืออยู่กับคุณยายอยู่กับคุณตาล้วนเป็นปัจจัยให้เด็กป.3 ป.4 มีปัญหาเรื่องการอ่านเขียน
1: เรียกว่าถ้าเป็นคุณครูพบปัญหาก็คงจะต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง
0: ต้องดูหลายปัจจัยจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะ
1: อาจารย์คะคราวนี้มาดูว่าแล้วโอ้โหภาษาไทยก็ยังมีปัญหาอยู่เมื่อมาต้องมาเรียนภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปอีกจะทำยังไงคะอาจารย์มันควรจะเริ่มต้นยังไงดีดูความพร้อมในด้านไหนบ้างค่ะ
0: โดยหลักแล้วเนี่ยเด็กเรียนรู้ภาษาได้หลากหลายภาษาตั้งแต่แรกเกิด
1: ค่ะ
0: นะคะยิ่งเร็วยิ่งดีถ้าเราพร้อมต้องวงเล็บว่าถ้าเราพร้อมเพราะนั้นภาษาต่างประเทศเนี่ยจะสามารถเข้ามาสู่ครอบครัวสู่ตัวเด็กได้เมื่อเด็กพร้อมครอบครัวพร้อมโรงเรียนพร้อมมันจะเข้ามาอย่างธรรมชาติภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมผ่านการมีเจตคติที่ดีนะคะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสนุกไปเรื่อยๆเขาก็จะอยากหยิบมาอ่านอยากหยิบมาดูแล้วก็จะพัฒนาไประดับสูงขึ้นที่จะเป็นเรื่องของการอ่านเขียนอย่างชัดเจน
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เช่นยกตัวอย่างเห็นความสำคัญของภาษาหนึ่งแล้วก็พาลูกอาจจะยังเล็กอยู่มากป.1 ป.2 เข้าไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียนหรือว่าอะไรตามสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะมีความคิดเห็นในเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์การไปเรียนตามสถาบันต่างๆล้วนเป็นประสบการณ์ทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ต้องผ่านการคัดสรรนะคะต้องเข้าใจนะว่าเอาลูกไปเรียนเพื่อจะพัฒนาให้ลูกเรารู้สึกดีกับภาษาแปลกๆไม่ใช่ต้องมาคล่ำเคร่งกับมาท่องประสมคำโต้ตอบได้ฉะฉานเพราะวัยมันยังไม่ได
1: ้
0: นะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงแรกของเด็กเนี่ยเขาจะเรียกว่า silent period ช่วงที่แกนั่งฟังแล้วแกก็จดจำแต่ยังไม่พูดยังไม่ผลิตนะคะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้สอนไม่เข้าใจก็จะไปบังคับให้พูดให้เขียนให้ทำนู่นทำนี่ก็จะเกิดผลไม่ดีกับเจตคติ
1: Oh,
0: นะคะเมื่อเขาพร้อมเขามีคลังคำศัพท์ในตัวเยอะเขาจะพูดเขาจะเขียน เราต้องเข้าใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเป็น

0: ภาษาต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลา
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างในกรณีที่ปัจจุบันนี้มีเด็กซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติบ้านก็อยู่ติดกับชายแดนของเราเนี่ยข้ามมาเรียนกับเราพอกลับไปที่บ้านก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยก็ทำให้ใช้ภาษาไทยได้ไม่คล่องอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆพวกนี้บ้างคะ
0: อยากให้ครูมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะ
1: คะ
0: เป็นหน้าที่ครูอะว่าครูจะสอนให้เด็กใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเวลาเขากลับไปที่บ้านเขาก็ไม่ได้ฝึกฝนเพราะนั้นครูก็ต้องมีกลยุทธ์หน่อย มีเทคนิคหน่อยนะคะใช้เกมใช้เพลงใช้การฝึกฝนในหลากหลายวิธีการเพื่อช่วยเหลือเด็ก อย่ามองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ไม่มีสติปัญญาเด็กเหล่านี้มีสติปัญญาเพียงแต่ว่าความสามารถในการสื่อสารที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่เทียบเท่ากับเด็กไทยเท่านั้นเองนะคะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเมื่อตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูซึ่งเป็นผู้ที่กำลังอยู่กับเด็กสักคนหนึ่งแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนวัยจากปฐมวัยไปปฐมศึกษาเขาจะต้องมีแนวทางยังไงบ้างอยากให้อาจารย์ได้สรุปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: อยากให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนซึ่งเป็นคุณครูรวมถึงผู้บริหารตระหนักว่าการเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงวัยไม่ใช่มีเฉพาะอนุบาลถึงประถมนะคะป.6ถึงม.1ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญม.6ถึงปี1ในมหาวิทยาลัยล้วนการเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะจะต้องมีการเข้าใจกันและกันต้องมีการวางแผนที่จะช่วยเหลือเด็กที่ก้าวข้ามไม่ได
1: ้
0: นะคะอาจจะต้องมีการสอนเสริมเขาเรียกว่า remedial เนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าการสอนซ่อมเสริมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นการติวการบ้านเรียนพิเศษอะไรไปใหญ่โตนะคะอยากจะให้มองว่าเด็กที่พยายามที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะ
1: คะ
0: เขาต้องอาศัยความพยายามอย่างมากหากขาดการสนับสนุนจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียนโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเห็นคุณค่าของตัวเองหรือปัญหาในเชิงวิชาการที่จะตามคนอื่นเขาไม่ทันนะคะก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้อย่างชัดเจน
1: ค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งคุณครูที่ดูแลนักเรียนทุกระดับก็จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของอาจารย์ด้วยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทั้งทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของสุนทรียศาสตร์แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นถึงความสำคัญค่ะแต่ว่าศิลปะมีความสำคัญขนาดไหนและเราจะส่งเสริมศิลปะในเด็กๆได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ดร.อภิชาติพลประเสริฐอาจารย์เป็นประธานสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะหลายๆคนเชื่อว่ารู้แหละว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆควรที่จะต้องเรียนรู้แต่อยากให้อาจารย์ได้ขยายความนิดนึงค่ะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความจำเป็นกับเด็กๆหรือกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงบ้างคะ
3: ครับ อันดับแรกเลยนะครับความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะเลยเนี่ยเราต้องเชื่อว่าศิลปะเป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็กนะครับคือเขาเด็กจะต้องได้เรียนรู้ได้

0: ทำกิจกรรมศิลปะประหนึ่งว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: นะเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ชั้นใดชีวิตเด็กก็ต้องมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมศิลปะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับถึงเรื่องของสมองซีกซ้ายซีกขวานะครับซึ่งคนก็จะพูดถึงกันว่าซีกขวานี่เป็นซีกจินตนาการใช่ไหมครับซีกซ้ายก็เป็นเรื่องของความคิดที่เป็นตรรกะ อะไรต่างๆถ้าเด็กจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์นะที่จะได้ใช้พลังสมองทั้งสองข้างศิลปะจำเป็นแน่นอนครับในระดับเด็กๆเนี่ยเวลาเราประกวดอะไรใช่ไหมครับเราก็จะสู้ได้เลยนะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เอ๊ะทำไมโดยทั่วไปแล้วทำไมประเทศเรายังพัฒนาสู้ประเทศทางตะวันตกหรือว่าญี่ปุ่นอะไรไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าส่วนนึงน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้อย่างชัดเจนมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักนะครับที่พูดถึงเรื่องความสำคัญของจินตนาการไว้อย่างชัดเจนนะครับพูดถึงขนาดว่านะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับทุกคนรู้จักนะครับพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับเพราะเมื่อมีจินตนาการแล้วตัวจินตนาการนี่ก็จะนำไปสู่การค้นหาความรู้อื่นๆได้ยิ่งกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นตัวที่จะส่งเสริมนะฮะที่ชัดเจนในเรื่องของจินตนาการศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญมากครับ
1: ก็จะทำให้ใช้สมองทั้งสองซีก
0: อย่างสมดุลทีเดียวนะครับ
1: อาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนพอจะมองออกว่ามันไม่มีขอบเขตแต่พอเอามาเทียบกับศิลปะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ศิลปะมันชักจะต้องมีกฎมีเกณฑ์อย่างนี้แปลว่าสวยอย่างนี้แปลว่าไม่สวยอย่างเด็กๆ เวลาเริ่มระบายสีนะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ระบายให้มันเรียบร้อยอยู่ในกรอบ
0: ครับ
1: นั่นเป็นวิธีการที่เราไปสกัดกั้นจินตนาการเขาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ถูกวิธีแล้วค่ะ
0: ตรงนี้ก็คงต้องย้อนถามว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักศิลปะมากพอหรือยังถึงจะไปกำหนดกฎเกณฑ์เด็กอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองไปแล้วที่บอกว่าต้องวาดรูปเรียบร้อยสวยงามเนี่ยลองไปดูซิว่าศิลปะในความจริงแล้วมันมียังไงบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ศิลปะมีหลากหลายชนิดมากเลย
2: ประเภทแรกนะครับเรียกว่าศิลปะแบบเหมือนจริงนะฮะหรือเรียลลิซึมนะครับซึ่งเป็นงานที่มุ่งถ่ายทอดให้เหมือนธรรมชาติหรือเหมือนตามที่ตามองเห็นมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพวาดบุคคลเหมือนตามที่เราคุ้นเคยนะครับภาพวาดผลไม้ดอกไม้หรือว่าภาพวิวทิวทัศน์ที่ดูแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับประเภทที่2นะครับเรียกว่าศิลปะแบบเน้นรูปทรงนะครับหรือ formalism นะครับซึ่งงานลักษณะนี้นะครับที่ชัดเจนก็คืองานศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะแบบนามธรรมหรือ abstract ครับซึ่งงานลักษณะนี้ก็จะเป็นการคลี่คลายรูปทรงของธรรมชาติหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปทรงอย่างง่ายนะครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่ารูปทรงอิสระแล้วก็นำมาจัดวางระบายสีตามจินตนาการของศิลปินนะครับประเภทที่3นะครับเรียกว่าศิลปะแบบแสดงอารมณ์หรือว่า expressionism นะครับงานศิลปะประเภทนี้ก็จะเน้นการแสดงอารมณ์ผ่านการปาดป้ายผู้กันหรือว่าเส้นดินสอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่รุนแรงอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นงานประเภทนี้ก็จะไม่เน้นที่จะต้องให้เหมือนจริงแต่จะเน้นว่าถ้ารู้สึกอย่างไรแล้วถ่ายทอดออกมาตามความรู้สึกนั้นและผู้ชมสามารถรับรู้ได้ประเภทที่4นะครับเรียกว่าศิลปะแบบใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายนะครับภาษาอังกฤษว่า instrumentalism นะครับงานศิลปะประเภทนี้ก็จะมุ่งที่จะสื่อความหมายเพื่อตอบจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งนะครับเช่นการรณรงค์เรื่องการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการต่อต้านยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: สมมุติถ้ายกตัวอย่างนะครับศิลปินระดับโลกนะครับอันนี้ก็เกิดคศ1881นี่ก็เป็น100ปีมาละ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมถ้านับอายุเนี่ย
1: ปิกัสโซใช่ไหมครับอาจารย์นะครับ
0: ปิกัสโซเป็นเขามีคำที่เขาพูดเด่นๆไว้นะครับผมยกมา2ประโยคเขาบอกว่า ในเด็กทุกคนเนี่ยมีศิลปินอยู่ในตัวมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวแต่ความยากคือว่าจะทำไงที่จะให้ศิลปินนั้นยังคงอยู่ในตัวเด็กเพราะอะไรอีกประโยคนึงของปิกัสโซก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเขาสามารถวาดภาพเหมือนลงสีได้เหมือนนี่เหมือนลาฟาเอลแต่ที่เขาจะวาดได้การที่เขาจะวาดให้เหมือนเด็กวาดได้เนี่ยใช้เวลาตลอดชีวิต

0: ที่เป็นธรรมชาติตามวัยของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันเป็นความงามมีศิลปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องเหมือนต้องโน่นต้องนี่คือเอากฎที่ผู้ใหญ่คิดว่ามันใช่แล้วการที่ผู้ใหญ่ไปมีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีที่เทนะมีผู้รู้นะครับ Project Zero ของ Harvard University เขาทำไว้เนี่ยอันนี้เป็นรูปตัว U นะครับเป็นทฤษฎี5ขวบอันนี้อยู่ข้างบนก็แปลว่าความมั่นใจในการทำงานศิลปะเนี่ย
1: สูง
0: สุดบอกว่าเขาทำวิจัยมาปรากฏพอยิ่งโตขึ้นความมั่นใจยิ่งลดลงทุกทีเนี่ยก็เพราะเราเอากรอบความคิดไปใส่ในเด็กนี่แหละใช่ไหม
1: ลดลง
0: พออายุ10 11ปุ๊บเขาก็วาดเหมือนที่ทุกคนต้องการก็คือความมั่นใจจินตนาการศูนย์แต่ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีให้อินพุตที่มันถูกต้องนะในความเป็นจริงกับศิลปะซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยให้ตรงตามที่เด็กต้องการเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปจนสามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพได้นะครับ
1: ทีนี้เนี่ยอย่างท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเรียนมาทางด้านศิลปะโดยตรงอาจารย์ก็จะรู้วิธีการหรือทฤษฎีสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งอย่างครูแอมจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากคุณครูสอนภาษาอังกฤษไปสอนศิลปะซึ่งคือเราไม่มีความรู้อ่ะเราไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: ครับตรงนี้นี่ไม่ยากเลยเพราะว่านะถ้าหนึ่งเปิดกว้างทำใจอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ง่ายโลกอินเทอร์เน็ตไปคลิกดูสักหน่อยคีย์คำว่าศิลปะเข้าไปหรือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะชัดทันทีว่าอ๋อศิลปะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาข้อเสนอแนะของปิกัสโซเข้าไปเนี่ยว่าความเป็นศิลปินมีในเด็กทุกคนอยู่แล้วปิกัสโซเองก็พยายามแสวงหาความบริสุทธิ์จากเด็กดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งเสริมศิลปะในเด็กนะครับก็คือการที่ส่งเสริมให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกนะส่วนทักษะที่ว่าจะวาดเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเราดูความชอบของเด็กแล้วเราคอยเสริม
1: นะ
0: ถ้าผู้ที่ไม่รู้ไม่ได้เก่งทักษะตรงนี้ก็เราก็หาคนมาเสริมได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างผมมีรูปอื่นๆอีกนะครับที่ต่อเนื่องเมื่อกี้ยกตัวอย่างปิกัสโซอย่างเงี้ยฮวนมิโรเป็นศิลปินดังระดับโลกคนหนึ่งรูปนี้ราคาเป็นร้อยล้านบาทก็แล้วกันแหละข้างๆนี่คือของน้องลูซี่อายุ3ขวบ
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมเคยให้นิสิตที่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนี้มากได้ดูเขาก็ทายกันใหญ่ว่าคนนี้กี่ขวบคือจะอายุใกล้ๆกันถ้าให้คนที่ไม่รู้ทายนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏศิลปินระดับโลก3ขวบอีกภาพหนึ่งวอสซิลีคันดินสกี้ศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของศิลปะนามธรรมของโลกน้องลูซี่อายุ9ขวบ
1: ถูก
0: มั้ยต่างกันมั้ยฮะนะเอาให้ชัดลงไปกว่านั้นอีกนะครับมีศิลปินคนนึงในต้นศตวรรษที่20ชื่อว่านะกาเบรียลมอนเตอร์นะคิดว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือรูปของเขานะ1914วิธีการศึกษาศิลปะของเขาคือศึกษาจากภาพวาดของเด็กคือลอกรูปเด็กว่างั้นเถอะคือเพื่อที่จะแสวงหาความเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก็ต้องวกไปที่เดิมว่าต้องเชื่อมั่นในศิลปะของเด็กว่ามันมี expression มีความบริสุทธิ์ในการแสดงออกอยู่ในนั้นผู้ใหญ่เพียงแค่ส่งเสริมใช่ไหมระบายสียังไงถึงจะระบายให้มันสีมันออกมาตามที่ต้องการเนี่ยพวกนี้เป็นทางเทคนิค
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนอ่ะเราก็ต้องมีการวัดประเมินผลใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทีนี้เราจะถ้าเกิดอย่างนี้คนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ยังไงก็เงินก็ต้องให้เต็มให้คะแนนเต็มไปตลอดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆศิลปะมันไม่ควรจะต้องให้คะแนนอ
0: ันนี้น่าคิดนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากก็ต้องขึ้นอยู่กับที่กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกณฑ์ในการในกิจกรรมนั้นๆหรือถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องให้คะแนนในเรื่องของทักษะก็ต้องมาดูว่าการที่จะให้ทักษะในการขีดให้ตรงลงเงาให้ได้เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับไหนแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเด็กว่ากิจกรรมนี้เพื่อที่จะฝึกตรงนี
1: ้ใช่ไหมฝ
0: ึกตรงนี้เพราะนั้นคะแนนจะให้ตามเกณฑ์นี้นะมันคนละอย่างกับสอนศิลปะที่เป็นศิลปะจัดๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติให้คะแนนเราจะดูในเรื่องของว่าเขาตั้งใจทำงานมากน้อยยังไงดู

0: ูในกระบวนการใช่ไหมครับโดยไม่ได้ไปดูที่ตอนจบอย่างเดียวสมมติเด็กบางคนนี่กล้าที่จะแสดงออกนะครับกล้าที่จะวาดภาพโน่นนี่แต่พอวาดไปบอกพอชิ้นสุดท้ายอ้าวเกิดอุบัติเหตุภาพออกมาไม่ได้ตามไม่ได้เรียบร้อยตามที่ต้องการอย่างเงี้ยถ้าเราไปให้คะแนนเขาตกมันก็เขาก็จะ
1: รู้สึกว่า
0: ห่อเหี่ยวไปหมดกำลังใจไป
1: ล้มเหลวไป
0: ล้มเหลวอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือการตั้งเกณฑ์นี่จะดีสุดเช่น
1: ตั้งเกณฑ์ค่ะ
0: มาตรงหัวข้อที่กำหนดไหมสองเรื่องความสะอาดเป็นยังไงบ้างสามเรื่องทักษะในการลงสีลงมีทักษะดีไหมอย่างเงี้ย คือเป็นข้อนะครับ
1: รู้สึกว่าศิลปะนี่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพอาจารย์คะสมัยนี้เราจะเห็นกันเยอะแยะมากเลยที่คนมักจะนำงานศิลปะหรือความสามารถศิลปะเนี่ยไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมอยากให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยทำมาค่ะ
0: ครับครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คงจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมวาดภาพนะครับมีวาดภาพตามกำแพงโรงเรียนตามที่สาธารณะต่างๆบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในตัวอย่างนี้มันก็จะให้ผล2 อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องสารที่ต้องการจะสื่อคือภาพนั้นๆเช่นอาจจะรณรงค์เรื่องห่างไกลยาเสพติดรณรงค์เรื่องรักสิ่งแวดล้อมอันนี้คือ1สารนะครับ2ตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจัดแน่นอนถ้าเราจัดกิจกรรมศิลปะที่คนมีส่วนร่วมมันก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีส่งเสริมจิตอาสาในคนที่จะเข้ามาช่วยนะครับอย่างเร็วๆเนี้ยเราทางสาขาวิชาศิลปศึกษาเนี่ยก็จัดนิสิตนะครับไปช่วยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับซึ่งเขาวาดรูปที่กำแพงของหัวลำโพงนะครับ250เมตรนะแล้วก็มีเวลาให้3วันนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเด็กเราไปแค่10กว่าคนเพราะนั้นเราต้องการกำลังคนซึ่งก็ได้มาจากอาสาสมัครมีทั้งมาจากธนาคารจากโรงเรียนทหารที่ให้มาโบกรถก็มาวาดรูปด้วยอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องจิตอาสาความสามัคคีที่มันเกิดขึ้นนะครับ2ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความแออัดพอสมควรบางทีขยะก็เต็มแต่พอมีกิจกรรมนี้เข้าไปปุ๊บคนเหล่านั้นนี่ลุกขึ้นมาเก็บพื้นที่นะให้มันสะอาดแล้วพอมีตัวศิลปะไปปุ๊บเขาก็ช่วยรักษาพื้นที่โดยอัตโนมัติเป็นการทำให้เกิดกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมในตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นศิลปะตัวเดียวนี่อดสร้างได้เยอะ
1: เป็นเครือข่ายของคนหลายสาขาอาชีพของคนหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าต่อเด็กต่อคนหนึ่งคนเองเนี่ย ยกตัวอย่างนะครับเรื่องอย่างมีนักวิทยาศาสตร์นะครับวอลเลซนะครับเป็นอยู่ร่วมยุคกับชาร์ลส์ดาร์วินนะหรืออาจจะมีหลายคนนะเขาศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็ใช้การวาดรูปในการบันทึกนะอย่างเช่นไปดูนกก็วาดรูปนกแล้วเขียนโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็ศิลปะก็เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้วิชาอื่นได้ทำให้การจำการอะไรก็ง่ายขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขไปด้วยในตัวนี่ก็ทำให้สมดุลทั้งในส่วนการคิดที่เป็นตรรกะและทั้งในส่วนที่เป็นอารมณ์ความยืดหยุ่นการมีจินตนาการสุนทรียภาพความงามของศิลปะแม้แค่พูดแค่นี้ก็โอ้ชีวิตสมดุลละ
1: ใช่สมดุลแล้วก
0: ็
1: สมบูรณ
0: ์
1: เป็นมน
0: ุ
1: ษย์ที่สมบูรณ
0: ์ได้เครื่องมือพัฒนาด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่กำลังอยากจะมีวิธีการที่จะส่งเสริมศิลปะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ
0: ครับผมเปรียบศิลปะเหมือนวิตามินซี
1: ขาดไม่ได้
0: C คือ creative ความคิดสร้างสรร
1: ค
0: ์และเป็นวิตามิน E คือเรื่องของ emotion อารมณ์ดีนะฮะนี่ต้องเห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้องกินศิลปะต้องทำศิลปะนะ สองเข้าใจธรรมชาติของเด็กนะในแต่ละวัยว่าถ้าวัยนี้เขาก็วาดได้ประมาณนี้วัยนี้ก็วาดได้อย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ยิ่งเด็กยิ่งเล็กเนี่ยความบริสุทธิ์ของศิลปะก็ยิ่งสูงเพราะนั้น ให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ3เข้าใจธรรมชาติของศิลปะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบศิลปะไม่ใช่แค่งานช่างที่ต้องวาดให้เหมือนให้เป๊ะมันสามารถที่จะเป็นแนวเพ้อฝันเป็นแนวเล่นสีแนวอะไรนะตรงนี
1: ้
0: ก็คือสามารถที่จะดูได้ตามในอินเทอร์เน็ตอะไรนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเข้าใจ3อย่างนี้ปุ๊บก็เราก็สอนเด็กส่งเสริมเด็กให้นะคอยจัดสิ่งแวดล้อมนะมีโอกาสมีงานกิจกรรมทั้งว่าทำทางศิลปะอะไรก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะที่บ้านเองก็อาจจะมีมุมเล็กๆมุมหนึ่งมุมใดมุมให้เด็กที่จะสามารถแสดงออกได้อย่างเงี้ยในโรงเรียนก็จัดอุปกรณ์จัดห้องจัดอะไรให้พร้อมแล้วก็ส่งเสริมไปให้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้ดีทีเดียวครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆที่มีให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถพัฒนาศิลปะและนำศิลปะไปพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคงจะเต็มอิ่มกับความเป็นศิลปะที่เรานำมามอบให้วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่าลืมส่งมาที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทั้งทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่า

การสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็แท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ย
ก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ย

จากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำ

นวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมแบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha

0: สามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับอาร์คแทน b ีไซน์เซตาส่วน a บวก b cos เซตาค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะขอบคุณมากค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่

หรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลอง

การปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเอง

ตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะรายการที่รวบรวมและนำเสนอตัวอย่างเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจค่ะจากการที่โทรทัศน์ครูนะคะได้ดำเนินการโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เป็นตัวกลางนะคะในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางกายภาพค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้ค่ะกับกิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะตอนนี้นะคะครูในเครือข่ายสมาชิกครูมารวมตัวกันค่ะอยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อที่จะมาระดมความคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสำหรับการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรค่ะบรรยากาศในงานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญและก็คุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูค่ะรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะท่านที่สองนะคะผู้อำนวยการสุรพลเฉลิมสถานค่ะจากโรงเรียนวัดตูมสิริปุญญาประชาสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่สามค่ะผู้อำนวยการบพิษมาธุระนะคะโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสารจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายค่ะรองผู้อำนวยการพิษเพลินสารสารนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็หลังจากที่น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของทั้ง3ท่านก็คือว่าจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้ทันตามหลักสูตรนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ปกติแล้วในเมื่อเวลาเรียนไม่พอเนี่ยทางกระทรวงก็ได้กำหนดแนวทางว่าเราจะเรียนชดเชยตอนเย็นอีกวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ในวันเสาร์นะครับวันเสาร์อย่างที่เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของโรงเรียนที่เวลาเรียนไม่พอเนี่ย

0: น้ำท่วมนะครับ
1: แล้วทางของโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะ
2: ถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรปัญหาคือลูกศิษย์หายครับ
1: ค่ะ
2: ลูกศิษย์หายน้ำท่วมไป2เดือนเนี่ย ผู้ครองเพิ่งโทรมาบางท่านก็บอกว่าอยู่ศรีสะเกษบ้างสุรินทร์บ้างบุรีรัมย์ยังกลับไม่ได้เนี่ยปัญหาก็มีข้อต่อรองอีกหนังสือหายหมดเลยแบบเรียนหายหมดเลยจมน้ำคว้าออกไม่ทันจังหวัดนนทบุรีของเราก็โชคดีอีกได้รับความปรารถนาดีจากหลายสำนักพิมพ
1: ์
2: ที่ยื่นความประสงค์บอกว่าจะเอาหนังสือมาเข้าห้องสมุดฟรี
1: ของอาจารย์พี่เพลนะคะ
3: ของดิฉันนะคะก่อนที่จะเปิดเรียนเราก็ประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนว่าเนี่ยเราต้องทบทวนก่อนเราบอกให้คุณครูทุกท่านทบทวนเพื่อเรียกความรู้ซึ่งมันอาจจะไปกับสายน้ำสำหรับเด็กแล้วค่ะมีผู้ปกครองหลายท่านโทรมาหาดิฉันว่าลองคะเนี่ยไม่มีชุดนักเรียนบอกไม่เป็นไรค่ะไปเอาลูกมานะคะแล้วเด็กทุกคนที่มาน่ะหน้าตาแจ่มใสอยากเรียนแบบทุกคนมาบ่นอยากคิดถึงโรงเรียนมากอยากมาโรงเรียนเหลือเกินเมื่อวานนี้ดิฉันได้พูดหน้าเสาธงก็ถามว่าใครไม่อยากมาโรงเรียนบ้างไม่มีเลยเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็บอกว่าลูกทุกคนเนี่ยลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วนะเพราะว่าลูกเราเสียเปรียบเขาเราเปิดเราสอบก็ยังไม่ได้สอบปิดก็ปิดก่อนเขาแล้วก็เปิดก็เกือบจะทีหลังเขานะคะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะ
1: ค่ะคือเท่าที่ฟังในแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพหรือปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียนถามอาจารย์รัตดาละค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะช่วยที่จะทำให้คุณครูเบาแรงแล้วก็สอนทันหลักสูตรได้อย่างไรคะ
4: กิจกรรมวันนี้คือเรามาชวนครูทั้งหมด12โรงเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระที่เหลือที่เราจะต้องสอนในภาคปลายเนี้ยว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเราจะเน้นไปที่5กลุ่มสาระหลักก่อนแล้วก็ดูซิว่าเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะบูรณาการได้ไหมเพราะการบูรณาการนั้นจะช่วยทำให้เวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยกระชับเข้ามาโดยที่เนื้อหาไม่หายไปไหนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำนะฮะ
1: ช่วงต้นนี้เราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางค่ะไปดูว่าบรรยากาศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
5: สิ่งที่อยากจะให้เกิดในวันนี้ก็คือถ้าเป็นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเรียนมองว่าเวลาเราจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระเรามักจะยึดเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเป็นหลักแต่บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยบางทีเราบูรณาการได้เราจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะไปใช้อย่างอื่นได้บ้าง
6: ตอนนี้ที่นั่งเป็นโรงเรียนเราจะแยกเป็น5กลุ่มสาระก่อนดีกว่านะเพื่อจะวิเคราะห์ได้พอได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาคิดกันว่าเราจะทำหน่วยบูรณาการอะไรได้บ้างระหว่าง5สาระเนื่องจากว่าการจัดหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนเป็นไปตามสถานศึกษาที่ต่างคนต่างทำถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนกันโดยวิเคราะห์จากตัวชี้วัดตัวนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ไปจัดโครงการของเป็นแผนการเรียนรู้รายปีของตัวเองถูกไหมดังนั้นตรงนี้อยากจะให้มาวิเคราะห์กันก่อนว่าแต่ละโรงเรียนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องสอนในภาคปลายเนี่ยตรงกันหรือไม่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสอนเด็กในเทอมปลายนี้วิธีการง่ายๆขอโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักหรือจะเป็นของวิทยากรก็ได้แล้วก็โรงเรียนที่เหลือตั้งติ๊กของตัวเองว่ากลุ่มเนื้อหาสาระที่ตัวเองจะต้องสอนตรงกันหรือไม่และถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูว่าเนื้อหาที่ตรงกันนั้นเนี่ยเราจะมาโชว์ข้างบนแล้วเราดูว่าจะบูรณาการได้ไหมถ้าบูรณาการได้เราก็จะได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการใน5กลุ่มสาระแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าเราจะทำยังไงต่อ
7: ก็รบกวนว่าเอาอาจารย์โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักดีไหมคะว่าอาจารย์จะเหลือเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเนื้อหาของป.6ปีนี้เนี่ยอาจารย์สอน

0: ครบหมดหรือยังนะคะถ้าดิฉันคิดว่าก็มีไฟฟ้าสอนยังคะเปิดมาใช่ไหมคะคิดว่าเหลือเรื่องไฟฟ้ากับดาราศาสตร
1: ์เอาละกันอาจารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
2: ถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
1: ใช่ค่ะ
3: การจดหมายค่ะการเขียนจดหมาย
1: ต้องเรียนคืนมันดีไหมคะการเขียนจดหมายนี่ภาคปลายต้องสอนอาจารย์สอนไปแล้วนะคะของโรงเรียนต้องสอนไหมคะจะต้องสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกันซ้ำกันสองโรงนะคะ
4: ต่อไปยูนิตต่อไปค่ะเวเธอร์ค่ะอากาศนะคะก็คือจะเป็นเรื่องย่อยๆคือ climate and weather แล้วก็ clothes and weather ด้วยค่ะก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของอากาศค่ะ
5: น่าจะไปอยู่ในเรื่องของ people อะค่ะทีนี้เขาไปอยู่ในเทอมหนึ่งก็คือหัวข้ออันนี้มันค่อนข้างกว้างแต่อันนี้มันค่อนข้างซิกลงไปละเอียดอันอาจจะคือแต่เนื้อหาย่อยหนูก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาไปลง hobby ด้วยหรือเปล่า
4: ค่ะ
5: แต่มันเขาบอก about people เลยกว้าง
4: รวมกว้างอันนี้ก็ไม่ได้ย่อยเลย
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: จะ4+6+4+6 4เป็นอะไรความกว้าง6เป็นอะไรมีกี่ด้านถ้าครูเขียนใหม่ครูอยากให้เขียนใหม่ลองเขียนให้ดูซิมันอาจจะเป็น4+4+6+6อะถ้าสั้นกว่านี้ล่ะก็เป็น2+4+2ก็ได้ออกมาก็กลายเป็น2+ความยาวความกว้าง+คูณความยาวก็ได้เป็นความยาวรอบรูปเด็กคิดเองเห็นไหมอาจารย์ห้ามขึ้นต้นไม่สูง จะไม่ห้ามขึ้นต้นไม่สูง เรามักจะสำเร็จรูปไงนี่ไงเด็กคิดละ
6: ถ้าครูเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจก็มาช่วยกันเถอะเอาความภูมิรู้ที่เรามีอยู่นั้นน่ะมาช่วยกันแล้วมารวมกันเมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยความคิดของครูแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะเอาไปช่วยคนอื่นซึ่งเขากำลังลำบากตอนนี้นะคะเรามาช่วยกันวัน2วันแต่สามารถให้คนไปใช้ได้ทั้งเทอมทั้งปีการศึกษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กเองก็ได้รับความรู้ได้อย่างตรงแม่นแล้วก็เต็มตามที่หลักสูตรกำหนดในเวลาจำกัด
7: งานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะและพลังของครูเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการที่จะสร้างเยาวชนนะคะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นครูเองบางครั้งก็ต้องเสียสละเวลาแม้จะเป็นเวลาในวันหยุดเนี่ยเพื่อที่เราจะมาระดมความคิดพละกำลังที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนของเรา
8: เห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
9: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้ง
10: ทีวีครูบ่อย
8: ค่ะ
10: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
8: ค่ะ
10: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
8: ค่ะ
10: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้มันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
8: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
11: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าๆเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะ

0: จารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
1: เออถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
0: ใช
2: ่ค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
2: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: การที่ครูแต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหลักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านท่านรองศาสตราจารย์ระดายังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตาในทีวีครูบ่อย
2: ค่ะ
4: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
2: ค่ะ
4: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
2: ค่ะ
4: รู้มันตกผลึกได้เนี่ยมันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
2: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
5: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าเออในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มันทางรัฐอะนะ
2: ค่ะ
5: ทำไงที่จะให้ทันเนื้อหาด้วยเด็กรู้เรื่องด้วยคิดว่าวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคุณครูก็ตั้งใจเพราะคัดมาอย่างดีแล้วก็คิดว่าคงจะนำประโยชน์อันนี้เอาไปใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: คราวนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์รัตดาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการบูรณาการหลักสูตรค่ะคงต้องให้อาจารย์รัตดาอธิบายค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรค่ะ
6: การวิเคราะห์เมื่อเช้าก็คือตัวเนื้อหาสาระพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ให้คุณครูทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันแล้วก็รวมเป็น5กลุ่มสาระเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นสาระอะไรจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมหรือภาษาต่างประเทศมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบูรณาการได้คำว่าบูรณาการในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะสังคมเป็นหลักแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะนำมาบูรณาการได้เหมือนกันมันมีอะไรที่สามารถจะนำมาเกี่ยวข้องกันได้หรือไม่เมื่อเช้านี้เราก็ให้ไอเดียกันไปและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต่อด้วยว่าอะไรที่คิดว่าจะบูรณาการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้มาจากเพื่อนครูเองนั่นแหละ เรามาช่วยนำช่วยคิดช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์เขาก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ตรงนี้อย่างยั่งยืน
2: ค่ะฟังอาจารย์รัตดาแล้วก็คงเข้าใจนะคะท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราไปชมกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วคุณครูจะนำความรู้มาบูรณาการหลักสูตรได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
7: ภาษาไทยก็จะต้องสอนเรื่องการอ่านการเขียนจดหมายการเขียนอ่านเขียนวันเดือนปีนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคอักษรย่อการแต่งกลอนแผนผังแผนที่กราฟใช้เลขไทยอ่านเลขไทยภาษาโอเคถ้าดูทั้ง3วิชาหลักๆนี้ก่อนนะมันบูรณาการอะไรได้บ้าง ดูภาษาไทยตะกี้เขาจะต้องอ่านกราฟเป็นเขาจะต้องอ่านกราฟเป็นอ่านแผนผังเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับแผนภูมิสถิติซึ่งภาษาไทยก็ไม่ควรจะสอนก่อนก็ต้องไปคุยกันกับคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้เรามาบูรณาการเรามาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นครูคณิตสอนภาษาไทยด้วยสบายมากเลยไปได้เลยในตัวครูคนเดียวกันเลยภาษาไทยจะเอาเนื้อหาอะไรของภาษาไทยที่จะไปสอนเรื่องไฟฟ้าคำว่าเนื้อหาของภาษาไทยหมายถึงตะกี้ไงมาตะกี้ของคุณไงตัวย่อนะหรือจะเป็นอะไรนะเขียนคำขวัญกันเขียนเรียงความเอาตรงนี้เลยนี่ไงนะไม่ต้องไปคิดใหม่แล้วว่าจะต้องคิดหัวข้ออื่นเอาหัวสถานการณ์นี้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าบูรณาการใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเอาค่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย มาคำนวณเอาง่ายๆอาจารย์สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นคืออาชีพล้างทำความสะอาดสมมติสถานการณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็เอาความรู้เรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูประถมเนี่ยจริงๆแล้วได้เปรียบครูมัธยมเพราะครูประถมเนี่ยเวลาสอนเด็กถ้าคุณสอนแบบบูรณาการเด็กสนุกและคุณไม่เหนื่อยด้วยเพราะคุณสามารถบูรณาการและคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชั่วโมงกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้เราจะได้เวลาเยอะที่จะฝึกตัวนี้ของเด็ก
8: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยที่หนึ่งซึ่งเอาอะไรเป็นฐานคิดฐานสังคมเป็นฐานคิดเพราะนั้นก็แยกออกไปตามสาระต่างๆจริงๆ8สาระทำได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เราก็ดูเรื่องคำศัพท์นะครับคำศัพท์อย่างขออนุญาตให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความหมายมวลน้ำที่คุยกันนักกันหนาว่ามวลน้ำน้องน้ำจะไปกรุงแล้วนะไปหาพี่กรุงอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารน้ำลักษณะภูมิศาสตร์ชุมชนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสถิติ
9: ประโยชน์ในวันนี้นะที่ลงมือทำนะคะได้ออกแบบบูรณาการนะคะแต่แล้วสาระเอาสาระมาบูรณาการกันแทนที่เราจะสอนตัวสอนแต่ละสาระเนี่ยบางทีไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันสามารถมาบูรณาการกันได
10: ้การบูรณาการจะใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วเพราะว่าครูเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านจะสอนทั้งหมด8สาระอันนี้จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนครูทำให้ได้ความคิดก็คือเหมือนกับว่าระดมสมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบมากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
11: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านผมก็จะหลังจากที่ได้แนวคิดว่าเราควรจะทำอะไรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผมก็จะมาวิเคราะห์พลังงานที่ว่าตัวเองสามารถจะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนแล้วก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนรัฐเกวียนนะครับ
2: ค่ะจากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นการบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับโรงเรียนของแต่ละท่านอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ทั้ง3ท่านกัน

0: ดีกว่าค่ะว่าท่านทั้ง3คนจะนำกลับไปใช้กับโรงเรียนของท่านอย่างไรค่ะค่ะท่านมันรองหัวพิทเพลินคะ
1: ไปปรับใช้ในเรื่องของเนื้อหาค่ะ
2: ตั
1: วแรกเลยคือเนื้อหาอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็จับเราจับมานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าครูแต่ละสาระเนี่ยตรงนี้ฉันจะสอนแค่นี้นะตรงนี้แล้วเธอเอาไปสอนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะนำไปใช้นะคะอันที่สองก็คือการออกข้อสอบจะมีแนวมีแต่ละกลุ่มสาระนะเขาจะมีแนวออกข้อสอบเกี่ยวกับโอเน็ตแจกให้แล้วเราเอาแนวอันนั้นนะไปดำเนินการในการออกข้อสอบแล้วนำไปติวเด็กอีกทีแล้วเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแชร์กันในกลุ่มเล็กๆของแต่ละโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์นะคะ
0: ค่ะอาจารย์ผอ.ประพิษล่ะคะ
3: ตอบได้เลยว่าบรรดาเอกสารทั้งหลายที่สรุปมาแล้วรวมทั้งสิ่งที่เราวาดหวังอยากได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์ลดาได้พูดในที่ประชุมแล้วว่ากลับไปแล้วเราไม่เงียบหายเราจะมีบรรดาแบบทดสอบในแนวคิดของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำอยู่ในวงแคบแต่ผมถือว่างานของเราครั้งนี้ที่มาทำกันเนี่ยผมว่าจะเป็นแม่แบบจะเป็นต้นแบบถ้าเราทำอย่างนี้ไปทั่วทุกถิ่นทุกที่จากจุดเล็กๆก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราแน่นอนครับ
0: ท่านผอ.สุรพลนะคะ
4: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถึงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับวันเดียวแต่ทุกโรงเรียนที่พวกเราส่งกันมาทุก2โรงเรียนเนี่ยก็ล้วนแต่คัดสรรคนมีฝีมือมาทั้งนั้นนะครับคิดว่า1วันแต่สามารถจะนำความรู้จากคนที่ยิ่งเก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6ก็คนเดียวอยู่แล้วนั้นกลับไปเขาก็ทำกับคนเดียวได้อาจจะเป็นเฉพาะโรงเรียนก่อนเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ถึงโอเน็ตเนี่ยมันแค่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแค่ทำของโรงเรียนก็คงน่าจะทันนะครับ
0: ค่ะทีนี้เกิดมีคุณครูที่ดูรายการของเราค่ะแล้วก็บอกว่าแม้ชอบจังเลยวิธีการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเราอยากได้เอกสารอยากได้เทปอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ลดาคะ
5: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามหรือจังหวัดใดก็ตามหรือที่ไหนก็ตามอยากจะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่โทรทัศน์ครูและเราก็จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเรียนมองว่าครูไทยของเรามีความสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกเสียไม่ยากเลยค่ะไปที่ www.thaiteachers.tv thaiteacher มี s นะคะเพราะว่าครูหลายคนไม่ใช่ครูคนเดียวเราโทรทัศน์ครูเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางของครู
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ครูก็เข้ามาใน www อย่างที่อาจารย์ลดาบอกนะคะคุณครูก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งความช่วยเหลือจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Teachers Network แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ

ลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอ้อ้าว
2: นี่เด็กๆนี่พี่นันอ่ะสุด

0: ่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
1: ตรงไหนบ้าง
2: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
2: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
3: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
4: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
5: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
2: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
4: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
5: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความ

0: หวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันนะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลย
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้ตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะWelcome to the teacher training video conference program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy's Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Today is the 9th session of a 10-session series on learning to read, reading to learn.Reading as a tool for lifelong learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome to you, Margie.
1: Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, Now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examples. And also tonight we have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners and find out how they learn to read.And then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting with looking just at a few experiences. If anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really successfully added English to their life as a tool and find out how reading has helped them.We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Narapur will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner. So somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week, things that might have been new or things that you've always done. But just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews.
0: ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่สองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
1: I want to see if anybody has anything to share in our
0: room Okay ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะ
2: I have to show some pictures that will. Danica, can I ask you? Okay. From the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. And they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest. And the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I use is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Student can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club, so 30 minutes to sit and read quietly. At the end, some students have to say something after reading. What did they learn or they understand something and show and tell story to their friend? For example, Sherlock Holmes or Mr. Bean. And they can pick some book home. And we will meet again after holiday, something like that. At the end, I try to cheer them up by let them read. The more you read, the better you get at it. The better you get at it, the more you like it. And the more you like it, the more you do it. The more you read, the more you know. And the more you know, the smarter you grow. Thank you.
1: Ah, that's wonderful. Thank you so much. I just have a quick question to ask you. So English Club, is that only... do students volunteer to be part of English Club, or is it something that they choose, or can every student do that if they wanted to, or how does that work? Because it sounds like it's a great environment for, you know, as you said, it's a great situation for extensive reading. So who are the participants?
2: Student at my

0: and then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, you know, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาดี้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ non-native speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ใน handout ของอาจารย์นี่มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหิน1คำถามกรุงเทพ1คำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes Marty please
0: Okay thank you So let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An.
2: Hello, everybody.
0: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
0: But we begin with the question of, if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and mm-hmm. when you first, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody.
2: Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see. I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then the English wasn't really booming in my country. Mm. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, you know, starting from A, B, C, D, E, F, and all that, yeah. So that's what that is. And just a little background for myself is I came to the United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown-up. Rather than as a young child, so just wanted to let you know that. Yeah.
0: So when you started to study reading, mm-hmm. it was literally at the alphabet level. At age 12. Mm-hmm. And just a word. What did you think about that? Was it easy for? Because it's a different writing system, just like from Thai to English. It's so different.
2: It is.
0: So for you, what did you think about? How did you feel? Do you remember? Looking at the letters and trying to figure that out.
2: Well, what I remember was I didn't see it as a language per se, but because it was part of the classes, part of, you know, one of the major subjects that school taught, and we had to learn it. It was somewhat obligation. We had to learn it no matter what. Hmm. So we had to memorize it. So I didn't really have a good taste or a good memory about it.
0: It was not fun.
2: It wasn't fun at all.
0: Was not fun at all. Okay. I think many people share your experience. So go ahead, Naraporn. Why don't you give that background, and then we have a couple more questions for Sehun.
1: ค่ะที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มรูปหล่อจากเกาหลีใต้นะคะมิสเตอร์เซฮุนอ่านนะคะค่ะ

0: Some guy from South Korea, I told them. คุณเซฮุนก็บอกว่าเริ่มเรียน ABC เนี่ยอายุ12เพราะว่าตอนนั้นที่โรงเรียนในเกาหลีนะคะไม่เพิ่งเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตอนนั้นแล้วก็เมื่อเดินทางมาอเมริกานี่ก็โตแล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้ถามว่าคิดยังไงเมื่อตอนที่เรียนภาษาเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเซฮุนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมฮะถูกบังคับให้เรียนนะคะอยู่ในหลักสูตรแม่เหมือนของเราเลยใช่ไหมคะถูกบังคับให้เรียนแล้วก็เลยต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้วิธีท่องจำนะคะแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะเป็นไงคะคล้ายๆของเราเลยนะคะสถานการณ์ค่ะ Go ahead Margie
1: So I want to ask Sehun two questions and then we'll take some questions from the audienceOne is, I want to say, what did his teachers do to help him? So what did your teachers do?
2: Well, my teachers gave us a lot of tests and pop-up quizzes. And
1: was that helpful?
2: I don't know. Yeah, in a way, yes, because we had to memorize a lot of things. If we fail to do that, and if we fail on test scores, we had a corporal punishment.So that means teachers were allowed to,
1: To hit you.
2: To beat us, sometimes badly. So it was kind of a survivor for us.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And so, and on the test, did you have to be, were you tested on vocabulary or comprehension? What did they test you on?
2: There are some books about grammar books. So we have to memorize all the rules.And we have to find out what is wrong with a given sentence. When it comes to vocabularies, teachers normally give out a list of vocabularies, whether it's synonyms or antonyms.
1: Yeah.
2: And we have to sort them out, which is, you know, they give one vocabulary, one word, and we have to find the exact same word. So it's just a list of things that doesn't really mean anything to us.
1: Hmm.
2: We couldn't relate any words from one word to another.
1: Hmm.
2: It's rather just a repetition of memorization.
1: Lots of memorization,
2: yep.
1: Repetition. Okay, go ahead, Narapur, and then I've got one more question for Sehun.
0: ค่ะ จะมาที่ถามคุณเซฮุนว่าคิดยังไงคือครูเนี่ยได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อให้เรียนรู้นะคะคุณเซนก็บอกว่าคุณครูเนี่ยช่วยคือให้ทดสอบเยอะมากให้เทสเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็เลยต้องท่องจำเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถูกตีด้วยนะคะค่ะแล้วก็การท่องจำก็ส่วนใหญ่จะจำแล้วฮะกดแกรมมานะคะจำคำศัพท์คำศัพท์ก็ให้มาเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะก็ต้องท่องจำความหมายนะคะแล้วก็ซึ่งก็คือความหมายของคำนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะคุณเซฮุนบอกมันไม่ได้สื่ออะไรเลยเพราะว่าจำเป็นคำๆค่ะโอเคMarty.
1: Okay, and my last question, and then we're going to go directly to Hua Hin for a question and back to Bangkok for a question before we move on to our next interviewee. I want to ask Sehun, okay, given that, so he started with alphabet, sounds like he had to memorize a lot of things, sounds like there was maybe punishment if he didn't do a good job.And there was probably a lot of good things within that because, in fact, I don't know if you have noticed, but Kun Sehun's vocabulary is quite good. So he probably learned a lot of things, you know, from those difficult tasks. But my final question before we hear from you is,How does he feel about reading in English now? So now many, many years have passed. Does he like it? And what does he read in English? And how does he feel about it? So go ahead.
2: Thank you. As I shared with Marty, this is a loaded question. How do I feel about reading in English now? Since I've been here for more than 10 years, the English...has become somewhat my first language, except in my house, because I still use Korean in my house. But at the same time, I have to read a lot job related and, you know, somewhat, you know, news and news

0: newspapers and some books. But at the same time, occasionally I read novels or some fun things. Rather, I actually want to answer your question by just going back to my high schools and my college. What I read back then was there was a famous magazine circulating in this country called Reader's Digest. Not a lot of people read that magazine anymore, but I, for some strange reason, I started reading that Reader's Digest because at the bottom of almost every single page, there was a joke or some kind of pun or comics there. And I found it very particularly funny because I can get to see how Americans make jokes and sometimes trying to figure out what this simple word means, because sometimes words can mean different things. Mm-hmm. So by reading that magazine, I think, you know, that was one of my foundation of English skills and, you know, the reading and writings from my high school area. Yeah. So, well, yeah. Most of the time I do enjoy reading, but like I said, I have to work, and you know, work-related readings are not always fun, but I'm quite certain they know that too.
1: Yeah, but that's also interesting, because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually there are articles that might be longer in another publication, and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So, Ajahn Narpon, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok.
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ถามว่าตอนแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารอ่านบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่ณที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมีเรื่องขำขันนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขียนอยู่สั้นๆก็ชอบอ่านตรงนั้นด้วยก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องขำขันของเขานะคะในวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะซึ่งหนังสือ Reader's Digest เนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งมักจะเอาเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะในขณะนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็จะดัดแปลงนะคะอาจจะให้ภาษาง่ายขึ้นหรือว่าจะตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็เอามาลงใน Reader's Digest ค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, so is there a question from Hua Hin for our friend Sehun?
2: ค่ะหัวหินมีคำถามสำหรับคุณ Sehun ไหมคะทางกรุงเทพคิดไว้ด้วยนะคะ
1: That's Bangkok.
3: Hi, Marty. I want to ask
1: Good to see you.
3: The handsome guy from South Korea. Suppose that you were a student in Korea right now, and what do you want the teacher in Korea? What do you want them to change the technique to teach reading, to teach English reading. What kind of teaching do you want?
1: For the teacher now.
0: Yeah. To stop memorization. Yeah, that's all I want to know. Well, and I wish they start teaching conversations. And I believe that last time I checked, they started doing that. They started doing more practical languages, practical conversation rather than sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. Mm-hmm. They still value TOEFLs and TOEICs very highly. Mm-hmm. If you want to get a job, you have to get a high score in TOEICs or TOEFLs. So it is still a stronger point in schools, but it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So
1: right.
0: So I'm just hoping that
1: make it practical.
0: Oh yeah.
1: Get the memorization out of there.
0: Somewhat, yes. It has helped me, but still. Some other students hated it. So
1: yeah, but also, I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read?
0: Yes, absolutely. Yeah, that is true. Because what they're lacking is that they don't make learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics, because they found there's no fun in there. So I think, you know, that the same rule applies to English or any other subject too.
1: Yeah.
0: If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life.
1: Right.
0: That's what I think.
1: Yeah. Okay. Thank you. Go ahead, Narapur.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนานะคะแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบ TOEFL สอบ TOEIC ให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้าน communication นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเค anybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question please ค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ
1: โอเค thank you ค่ะ
4: hello teacher Marty and Mr. Sehun yes I have one question to askOkay. Do you think what is the most difficult for you to read in English?
1: The most difficult thing to read in English. Yeah. Okay. Sehun, what's the most difficult thing to read for you?
0: In terms of subject.
1: I think it could be subject or maybe the genre, the nature of the text.What's the hardest thing? Maybe the thing that you avoid the most.
0: Uh-oh.
1: you know, because it's so hard that you don't actually want to read it, maybe. You would rather not.
0: I have to say poem.
1: Poems.
0: Yeah, poems. Because I have to admit that I used to be a poet.Back in my country, mm-hmm. and I love my language, Korean, mm-hmm. because they're so beautiful and full and rich in expressions and nuance. But for English, since it's my second language and I don't really have that background or emotional connection with me, if I read a lot of poems in this country,Even though English speakers say, oh, they're so beautiful and they're so wonderful, I can't really get it in full context. And I think partially because I wasn't born and raised here. So that's my answer.
1: Yeah, so that's very interesting, you know, this notion. Because remember last time or another time we talked about using poetry to help our students become better readers. And so now we have another perspective, and it's a really good one. No, no, no.
0: Did I say something bad?
1: No, no, it's great because you point out that you love poetry in your own language.
0: Yeah.

0: And because poetry is such a challenging form,
1: It is very condensed,
0: and
1: I have to
0: you
1: say.
0: don't like it in English, so that's wonderful. Narukorn.
2: ค่ะอาจารย์มณิการนะคะก็ถามว่าแล้วคิดคุณเซลคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดนะคะที่จะอ่านที่ในภาษาอังกฤษนะคะคุณเซลก็บอกว่าคือบทกลอนนะคะซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบอ่านกลอนในภาษาเกาหลีนะคะของเขาแต่พอมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเข้าใจยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของตัวเองก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งไปกับบทกลอนนั้นก็เลยคิดว่าบทกลอนในยากที่สุดซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าถ้าเผื่อว่าจะให้ฝึกการอ่านฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยน่าจะนะคะหรือพวกเราเนี่ยน่าจะอ่าน poetry นะคะเป็นการฝึกฝนภาษานะคะแต่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะของคุณเซฮุนค่ะ
0: Okay, well, let's hear from him. We're not going to let Sehun go away just yet because he's a captive audience anyway. He has to be here with me to help run the machinery. So let's hear from Ajahn An in Hua Hin. I'm not sure if she's ready. I want to start with the question again while she's getting ready. The question I want to ask her is... What are your earliest memories of learning to read in English, and how did your teachers help you? You know, what was helpful, and did you like it? Did you like when all of a sudden you recognized ABC, or did you go, I hate this? So just early experiences of learning to read and what your teachers did to help, and then we'll ask a couple of questions to follow on.
2: ค่ะคุณแอนเชิญค่ะ
3: ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์มาจีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ hello
3: hello and คุณเซฮุน as well ค่ะ your questions have put อาจารย์นราพร and myself in this quite a sleepless night because it has been a long It has been a long time since we were children.
0: Not that long.
3: Well, nearly half a century. But I think my first teachers are my parents. When I was very young, they often read me bedtime stories, and when I was about 4 or 5 years old, they ordered some cartoons like Tang Tang and Winnie the Pooh, and so in a way, reading has become like a habit. So I read anything from the, in Thai we say gloi kak, wrapper, thun gloi kak, you know, the package for packaging, any kind of packaging. And when I was in school, then teachers have been very helpful because their teachings are not so conservative, so sometimes they ask us to draw a lot. You can pick up something like ant, and then you have to go to the library and do a little research about ant or any subject that you pick up, and come back to class, and you have to summary. They give us a limitation of time, say 2 minutes about ant. You have to summarize and then tell your friends. So this is one thing. And second technique that I like is the teacher came into class with different reading materials and in different colors.

0: reality. And in one page, there's a story and there are questions, and we have to answer the questions. So the teacher would check our comprehension, but vocabularies, that is really hard because they were all strict. and we had to memorize. The most difficult things are when I was in grade 12, I could read something like Students Weekly or the newspaper. But when I was in the universities, I could not understand something like Financial Times or Economist. So I have to keep reading because I have no choice. I joined the Foreign Affairs Ministry, so I have to try to, you know. And later, when I went to the States, then at that time, absolutely no choice. You have to study very hard. So one day, it's also very strange because one day you woke up and you realized you could do it, you could read it. So right now, it becomes like Thai in a way to me.
1: Thank you so much. And we'll ask you a couple of questions, but I wanted to just summarize a couple of what I thought were interesting points from what you shared. First of all, again, we hear about the culture of reading being instituted at an early age. So Winnie the Pooh, these children's texts. And I have to say, you know, I no longer have small children, but when I did, I enjoyed reading some of those classic books because with small children, you get to read them over and over again because they never get tired of hearing the text. So either your own children, your grandchildren, your nieces, your nephews, children in your classroom, if you even select a couple of the classic English children's books and read them over and over again, you're beginning to instill in them the sense that, oh, reading is a normal activity. And then we take it all the way to the other end of the spectrum where we find that, as Khun Anh is saying, now all of a sudden, you know, she had to read in English. Her work demanded it of her. It was difficult and frightening, maybe, but because she continued to do it all the time, all of a sudden it became, as she said, almost like Thai. It's become something that's almost natural. And this is, I think, the thing we're aiming towards for all of our students. So let's let Ajarn Naraporn translate that, and then we'll start with a question. Sorry, we're going to keep you on the hot seat just for one more minute. Just a question from Bangkok, and maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Naraporn.
2: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูลหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม่แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่าน ที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะ

0: ค่ะแล้วก็พอมาถึงและอาจารย์ก็บอกอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆ simplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พอแต่ว่าทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์ทำงานเคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์มาตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะ อย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่าคลาสสิกบุ๊กนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, let's just take one question from Bangkok for Anne, if there is one. Anybody have a question for her about learning to read?
0: ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะNot yet.
1: Do you have any questions to ask her?
2: Indeed I do.
1: Sehun has a question for Kun An.
2: My question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book? And if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read?
1: Great.
3: I think I'm a child at heart, so I love Alice in Wonderland, because when I was young,
2: okay.
3: I read Alice in Wonderland as a child would read. As children, but when I grow older and older, and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance, there was a scene when. I think the rabbit, the Mad Hatter, was running and jogging, racing. And then the question is, are you actually running or is the time actually advancing? So in your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you.
1: Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple.
2: Yeah.
1: And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again
2: yes.
1: to some of these simple texts, You know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit.
2: That which reminds me of Little Prince.
1: Yeah, The yes. Little Prince is another great one.
2: It's another great book that I can think of, yeah.
1: Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you.
0: ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี้ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซลก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่องLittle Prince right
1: mm-hmm. yes
0: ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th